0: ซึ่งเดิมทีสิงเชิดดำวัย41ปีได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นผู้ตัดสินหลักของเกมดังกล่าวแต่ทว่าสุดท้ายโอลิเวอร์ต้องขอถอนตัวเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดโดยฟีฟ่าระบุเพียงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินพร้อมกับแต่งตั้งฟรองซัวเลเต็กซ์เยจากฝรั่งเศสให้ลงทำหน้าที่แทนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มE นัดแรกทีมอีซิเล็กเยอรมนีชนะทีมคูราเซา 7-1 ส่วนเกมในกลุ่ม F นัดแรกอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เสมอทีมชาติญี่ปุ่น 2-2 ขณะที่เกมคู่หัวค่ำกลุ่ม C เฮติแพ้สกอตแลนด์ 0-1 และกลุ่ม D ออสเตรเลียชนะทูเคีย 2-0ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500รายการ HSBC Championship 2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอมม่าราดูคานูนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ42ของโลกแพ้ดอนน่าเวคิชคู่แข่งมือ76ของโลกจากโครเอเชียทั้ง2เซต 0-6 และ 6-7 แทบเบรก 6-8ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกตลอดรอบวันนี้โดยกลุ่ม E ไอวอรี่โค้ดพบกับเอกวาดอร์เวลา 18:00 นต่อด้วยกลุ่ม F ซีบีเรนพบตูนิเซียเวลา 21:00 นและเกมคู่ดึกเวลา 23:00 นสเปนดวลกับเคปเวิร์ดในกลุ่ม S สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังขสมก.จัดชัตเตอร์บัสบริการฟรี6เส้นทางพร้อมรถเมล์18เส้นทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพบกร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กองทัพบกจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นณหอประชุมกิตติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกฟิลิปปินส์เผยเหตุแผ่นดินไหว 7.8 ที่มินดาเนาดันก้นทะเลยกสูง2เมตรส่งผลกระทบต่อปะการังและสิ่งมีชีวิตทางทะเลปากีสถานประกาศสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีเตรียมลงนาม19มิถุนายนนี้ขณะที่อิสราเอลยังโจมตีเลบานอนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์15มิถุนายน2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับในรายการคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศปิจิตรทักทายคุณผู้ฟังพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับกลางเดือนมิถุนายนก็หลายท่านนะครับก็เดินทางทำงานกันในขณะนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั้ง AM และ FM นะครับรวมถึงผู้ที่ติดตามผ่านไลฟ์ Army Radio ด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ14มิถุนายนเวลา 19:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะ
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบี่มุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาทเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งครับ
0: นอกจากนี้ค่ะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติฉัตรนะครับเป็นเครื่องสูงซึ่งเป็นเครื่องสำหรับแสดงพระราชอิสริยยศอย่างหนึ่งในพระราชประเพณีสำหรับฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัตตปดลเสวตฉัตรนะครับสำหรับการประกอบพระราชพิธีพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาพิเศษและสำหรับพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระบรมราชกุมารีครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นพระเกียรติยศอันสูงสุดนั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงกลาโหมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคู่สมรสได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะในเรื่องของด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้นครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรค่ะ
1: ครับซึ่งการลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ขออภัยนะครับการลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและความผูกพันนะครับของข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งพร้อมที่จะรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงของเวลา8นาฬิกาค่ะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็ได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะซึ่งประดิษฐานที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนทางด้านของพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาก็ร่วมพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะ
1: ครับทางด้านของพลตรียอดอาวุธพึ่งพักนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์พานะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารพระราชฐานชั้นนอกนะครับที่จังหวัดนราธิวาสก็ภาพบรรยากาศตามที่เมื่อสักครู่นี้นะครับไปดูในต่างประเทศกันบ้างนะคุณนวลนภาอย่างที่ภูฏานเนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประสบกรณิกรทั้งชาวภูฏานแล้วก็ชาวไทยเองรวมถึงพระราชวงศ์ของภูฏานเนี่ยนะครับก็มีการจัดพิธีทางศาสนาและถวายทรงถวายพระประทีปด้วยเนี่ยนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4นะครับสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชินีเชริงเปรมวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซลวังเกียวนำชุกและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานนะครับทรงประกอบพิธีทางศาสนาและถวายประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณพระอุโบสถใหญ่ภายในพระราชวังตาชิโชซองนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
0: ค่ะพิธีดังกล่าวก็มีพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานสมาชิกชุมชนชาวไทยในภูฏานและก็ในภูฏานค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกงสุลกิติมาศักดิ์ไทยประจำภูฏานเข้าร่วมด้วยทางด้านของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติค่ะก็ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้น

0: พูดสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจทั้งในระดับภูมิภาคและก็ระดับนานาชาติค่ะ
1: ครับพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ทรงเป็นนักกฎหมายหลังจากทรงจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายนะครับที่ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิรดาทรงรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ทรงจบเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษา2547ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับสหรัฐอเมริกาครับ
0: ค่ะนอกจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆแล้วพระองค์ยังทรงงานด้านกฎหมายด้วยความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์โดยเสมอมาค่ะมากไปกว่านั้นค่ะคุณณัฐะทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการเส้นพระชนของพระองค์นะครับก็นำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่ประสบกรณิกรชาวไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับสำนักพระราชวังนะครับได้มีการประกาศการแจ้งเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในห้วงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากในพระบรมมหาราชวังมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพแด่พระองค์พานะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็คือระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้นะครับได้มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในห้วงเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นครับ
0: ค่ะงดเข้าการกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงของวันที่13ถึง19มิถุนายนค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะครับสำนักพระราชวังก็จะได้มีการแจ้งออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในห่วงต่อไปโดยทั่วกันเนี่ยนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พานะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตรีสิทธิเศรษฐ์ฮิรัญพงษ์รองเจ้ากรมการทหารช่างท่านเป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างนะครับร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขออภัยนะครับและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมจัดขึ้นนะครับที่บริเวณวัดอมรินทรารามที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
0: ค่ะทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนก็ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์ด้วยนะคะจัดขึ้นที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนค่ะที่อังกฤษซึ่งมีทางด้านของเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตสมาชิกทีมประเทศไทยณกรุงลอนดอนพร้อมกับคู่สมรสและครอบครัวรวมทั้งชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่นค่ะ
1: คุณนนท์ภาคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของรัฐบาลนะครับได้มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พานะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทณวัดราชพิสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากถึง100คนเลยนะคะซึ่งก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาโครงการค่ะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็การน้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วก็ในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของรัฐบาลนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็จะร่วมในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการจัดขึ้นทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันนะครับไปดูกันที่ภาคเหนือกันหน่อยคุณวนภา
0: ค่ะ
1: นะครับที่แม่น้ำสายเนี่ยก็มีการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้

0: โทวรเทพบุญยแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีการติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรลำน้ำสายเนี่ยก็เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือนะครับในส่วนของหน้าน้ำปีนี้นะฮะก็เป็นการป้องกันพื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันในหลากหลายพื้นที่ในจุดนี้เลยนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะเนี่ยท่านก็ไปที่ชุมชนหัวฝายค่ะเพื่อไปพบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไหนๆก็ไปแล้วค่ะคุณณัฐะท่านก็นำถุงยางชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็นำอุปกรณ์การกีฬาค่ะไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนจาก3โรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะคะจากนั้นก็ไปให้กำลังใจกำลังพลในการปรับปรุงพนังกั้นน้ำที่บริเวณชุมชนหัวฝายและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1โดยปัจจุบันมีการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เพื่อเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำค่ะแล้วก็ใช้รถโกยตักปรับเสริมดินเพิ่มความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำด้วยความคืบหน้าตอนนี้นะคะมากกว่า60%แล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน45วันนี้ค่ะ
0: โอ้ก็ผ่านไปเกินครึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆด้วยแหมน่ารักกันเชียวนะครับก็เด็กกับอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเป็นของคู่กันนะ คุณรณภาคุณผู้ฟังครับจากภาคเหนือสุดนะครับที่แม่สายเดี๋ยวเราลงใต้กันหน่อยไปที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44เขาร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยนะฮะมีการจัดชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะครับหลังจากที่ได้รับการแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่าในพื้นที่ของตำบลพิเทศอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณใกล้พื้นที่การจัดงานโอ้อันตรายนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการตรวจสอบทันทีนะครับก็พบลักษณะคล้ายกับระเบิดเนี่ยซุกซ่อนอยู่นอกพื้นที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีการเร่งปิดกั้นพื้นที่แล้วก็มีการรักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็มีการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จโดยไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าคือซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเชื่อว่าการนำวัตถุต้องสงสัยมาวางไว้ใกล้กับสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายเรื่องของการสร้างสถานการณ์แล้วก็ความตื่นตระหนกในพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์การป้องกันเหตุไว้ได้อย่างทันท่วงทีหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงตรวจสอบโดยละเอียดนะคะเพื่อเป็นการยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายนะครับก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเอาวันนี้เรื่องข่าวดีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราอัปเดตกันหน่อยนะผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็บอกว่าวันนี้15มิถุนายนเริ่มรับออเดอร
1: ์
0: นะในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เอ๊ะคุณรณภาได้มีโอกาสใช้บ้างหรือยัง60-40
1: ใช้แล้วแต่ว่าคาดว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะใช้วันนี้เช่นเดียวกันค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเริ่มวันนี้หลายคนก็น่าจะเริ่มกันวันนี้เนี่ยนะครับก็ตามที่รัฐบาลได้มีการออกประกาศมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับคุณนวลนภาครับ
1: ค่ะเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่เสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูในเรื่องของการจับยาบ้ากันสักหน่อยไหมคะ
0: ดีเลย
1: คุณณัฐะช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เราก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3เนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้นะคะ1รายซึ่งบรรทุกของกลางพร้อมยาบ้าได้ทั้งหมด 400,000 เม็ดนะคะมีกัญชาด้วย180กิโลกรัมซึ่งจับได้ในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับแจ้งจากเบาะแสจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่แหละทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ 100% ขอบคุณค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นงานด้านความมั่นคงเลยนะครับแล้วก็เป็นภัยร้ายที่บ่อนทำลายชาตินะคุณนนภาก็ไม่น้อยนะยาบ้า 400,000 เม็ดแล้วก็กัญชาอีก180กิโลกรัมแล้วก็อันนี้หลายครั้งเนี่ยเราอ่านผู้ต้องหาหลบหนีได้อันนี้หลบหนีไม่ได้นะจับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยก็ดำเนินคดีอย่างหนักนะคุณผู้ฟังทำตามกฎหมายต่อไปคิดดูสิถ้าสมมติว่ามันเข้ามาในพื้นที่ข้างในเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท ุกส่วนทุกฝ่ายด้วยก็ที่ร่วมมือกันเนี่ยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยคุณณภาผมณัฐาพร้อมทีมงานล้ำลากันแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะด้วย
2: มือที่ถือคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับคุณผู้ฟังจากพี่ป๊อปปองกูลฟิชวิ่งกับพี่ดาเอนโดฟินครับผมสาเหตุที่เปิดเพลงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังวันนี้คือนั่งไล่ดูคลิปของ GDH Concert มากๆเลยอยากไปมากอ่ะพูดตรงๆคุณผู้ฟังคืออยากไปจริงๆนะครับผมแต่เมื่อคืนไม่สะดวกนะทั้งๆที่แบบโหคือเราโตมากับฮอร์โมนโตมากับแซ็กซีดอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วเพลงนี้เนี่ยไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับผมที่ไปเห็นว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นมีเวอร์ชั่นของพี่ดาเอนโดฟินนะไปร้องเองเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากพี่ป๊อปเนี่ยเป็นพี่เจฟซาเตอร์นะครับไปฟีเจอริงกันแล้วแบบมันดีมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับผมเพลงนี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอใน GDS โตมาด้วยกันคอนเสิร์ตนะครับและก่อนหน้านั้นครับผมเป็นเพราะฝนจาก Polycat ด้วยขอเข้ามาจัดให้ครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันกับ EFM Morning Mood ครับผมมีผลงานเพลงจากพี่ชาติสุชาติอย่างวันหนึ่งรออยู่คุณผู้ฟังซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประกอบหนังของ GDS เช่นเดียวกันครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dryอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง

ประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ครับคุณผู้ฟังวันหนึ่งจากพี่ชาติสุชาติครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น GDH คุณผู้ฟังโอ้ยฟังแล้วขนลุกมากๆเพลงนี้ชอบมากๆจริงๆครับผมวันหนึ่งจากพี่ชาติสุชาติฝากไว้ด้วยครับไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงต่อไปครับผมต้องบอกงี้คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเพลงที่ตอนดู MV แล้วอากงพิมพ์บอกให้เฮ้ยดูดีๆดูอีกทีสิเพราะเพลงนี้มีชื่อว่าเลือดูใหม่ครับผมจากน้องนุ่นนิวครับผม

Take Me to Atlantis ครับผมผลงานเพลงจากน้องชัชชาราครับคุณผู้ฟังส่งท้าย FM Morning Mood เช้านี้ครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวกินโนเรียลมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมิลคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเมื่อกี้เนี่ยน้องก้องรายงานตัวเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องบอลหน่อยนะครับผมจัดไปครับเมื่อคืนเยอรมัน 7-1 นะครับชนะมีให้2คำเท่านั้นกับแมตช์นี้คือคำว่าคิงไข่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงครับคุณผู้ฟังจากค็อกเทลอย่างเรื่องธรรมดาครับผมแล้วก็จากพี่ว่านฉายด้วยกับเรื่องกับเพลงมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันเช้านี้ครับใน FM Morning Mood ครับคุณผู้ฟังขอให้มันที่ดีของทุกคนครับตั้งใจทำงานสู้ๆครับผมงานคือเงินงานคือเงินท่องไว้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันศุกร์กับผู้มีชีวิตรอดไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีวันจันทร์กินอาหารสำเร็จรูปบ่อยๆไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะอาหารเหล่านั้นมีสารปรุงแต่งจำนวนมากทางที่ดีเลือกกินอาหารที่ทำสดใหม่และผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องก็จะได้รับคุณประโยชน์มากกว่าค่ะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
4: ยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและแผ่นดินไหว 4.7 ที่เมียนมารู้สึกได้ถึงไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพาส 60-40 เริ่มใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้และที่รัฐสภาพรรคประชาชนประชุมครม.เงาหารือข้อเสนอทางออกสำหรับโครงการไทย AI Passport และข้อเรียกร้องจากกลุ่มร้านอาหารในระบบภาษีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพาสและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: วันนี้เวลา 11:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้แก่ Shopee Food, Lineman, GrabFood และ Robinhood วันนี้ถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันเวลา 13:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลในขณะที่เวลาประมาณ 10:30 น.ที่รัฐสภาพรรคประชาชนประชุมครม.เงาหารือข้อเสนอทางออกสำหรับโครงการ Thailand AI Passport และข้อร้องเรียนจากกลุ่มร้านอาหารในระบบภาษีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 9:00 น.ตำรวจสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ผู้ต้องหาคดียิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก10:00 น.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยอยู่ดีเพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของประชาชนได้อย่างแม่นยำทั่วถึงไม่ตกหล่นที่โรงแรมปรินซ์พาเลทสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนรวมถึงเตือนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 3:07 น.เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ความลึก5กิโลเมตรในพื้นที่เมียนมาศูนย์กลางอยู่ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ62กิโลเมตรมีรายงานการสั่นสะเทือนต่อประเทศไทยประมาณ 2-3 วินาทีในพื้นที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายตำบลจองคำอำเภอเมืองตำบลศบป้องอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองตำบลสุเทพอำเภอเมืองตำบลแรมอำเภอแม่ริมและตำบลบ้านจันทร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
11: ง
3: ดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
3: Good morning ครับสวัสดีพี่กวางครับ
4: สวัสดีครับพี่เบิร์น
3: สวัสดีคุณผู้ฟังชาวแฉข่าวเช้าด้วยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์เนาะ
4: ถูกต้องครับ
3: วันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: จันทร์ที่15ถูกต้องครับ
3: 15มิถุนายนเข้าสู่กลางเดือนของกลางปีพอดี
4: ใช่ครับ
3: รวดเร็วมากเนาะปีนี
4: ้แป๊บเดียว
3: ใช่ถือว่าเป็นอีก1ปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ายังจำได้เหมือนเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่มาแป๊บเดียว
4: ใช่จำปีใหม่จำสงกรานต์ได
3: ้ใช่ใช่ตอนนี้กลางปีแล้วคุณผู้ฟังครับผมที่เคยเขียนเอาไว้ลิสต์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงสิ้นปี
4: ว่าจะทำอะไร
3: สำเร็จบ้างหรือยังส่วนผมสำเร็จแต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จมากขนาดนั้นมันก็เป็นการสำเร็จเบาๆระหว่างทางกันไปนะฮะมีเวลาครึ่งปีคุณผู้ฟังครับ
4: ใช่ยังทันยังทัน
3: ครับผมต้อนรับกันเข้าสู่วันจันทร์ด้วยนะครับกลับมาทำงานตามปกติแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่ตอนเช้าเหมือนจะช่ำๆนิดนึงนะ
4: ใช่มีฝนมาบางพื้นที่
3: ใช่ครับแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็ยังดูครึ้มๆนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันแหละเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนเต็มตัวแบบเต็มๆแล้ว
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ตกทุกวันไม่ต้องคาดเดาอะไรกันเลย
4: ตกเช้าตกเย็นแน่นอน
3: เช้าเย็นแน่นอนนะครับผมเขาบอกว่าให้เมาส์เรื่องทนายปีศาจหน่อยเอาตรงๆนะยังไม่ได้ดูคือวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายอย่างมาก
4: ใช่ๆ
3: ไม่มีเวลาดูและกลัวอย่างเดียวคือตอนแรกอาจจะดูเมื่อคืนนี้แต่ว่ากลัวมันจะดูแล้วมันจะแบบ8ตอนรวดเลยเรากลัวว่ามันไม่สามารถหยุดได้ไงเพราะมีคนรีวิวมาบอกว่าดีมากจริง
4: ๆพอดูตัวอย่างอ่ะพี่หญิงโอ้โหดีจริง
3: ๆใช่ไหม
4: พี่หมิวได้ดูยังดูจบแล้วเหรอ
3: จบรวดเดียวเลยใช่ไหม
4: สนุกไหม
3: เห็นไหม
4: เดี๋ยวต้องรีบดูคุณครูให้จบก่อนละ
3: คุณครูเกาหลีใช่ไหมทิดมีนะ
4: ทิดมีเลสเซ่น
3: นะคือเนี่ยเป็นเหมือนหมิวคือเมื่อคืนอ่ะไม่กล้าดูเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปจบแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวต้องถามพี่อ๋องดูยังพี่อ๋องสวัสดีครับ
4: ดูทนายปีศาจหรือยัง
5: ดูแล้ว
3: แต่เนี่ย
5: แต่ยังไม่จบนะดูไป4ตอนเท่านั้น
4: พี่หญิง
5: สนุกมากเย้ยหญิงต้องได้รับรางวัลกับเรื่องนี
4: ้
5: คุณ
4: ผมดัดรอน
5: ผมดัดรอนอยากจะดัดรอนบ้างจังเลยอ่ะ
3: แป๊บนึงนะเราใส่หมวกดำกัน3คนเลยนะ
5: ใช่
3: 8
5: ซอยมาก
3: ำลังเมาอยู่ว่าทนายปีศาจมีคนบอกว่าให้เมาหน่อยบอกว่ายังไม่ให้ดูเพราะกลัวจะดูเมื่อคืนนี้
4: กลัว
3: เริ่ม4ทุ่มแล้วมันไปจบแบบตีห้าอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: แกฟังนะฉันจะขอบคุณผู้กำกับและคนเขียนบทมากมันคือการพูดถึงเรื่องที่ทุกคนรู้แล้วมันมีจริงแต่ไม่มีใครกล้าพูด
3: เห็นในแบบทีเซอร์นิด
5: เข้าใจไหม
3: นะครับ
5: พี่กงดูยัง
4: ยังเลย
5: หอยแรงมาก
4: ยังไม่ได้ข้ามทิศเมียเลสเซ่นเลยยังไม่จบ
3: พี่กงตบเด็กอยู
4: ่ตบเด็กอยู
5: ่พี่กงตบเด็กอยู
4: ่แม่งมึงตบเด็กอยู
5: ่แกฉันพูดเลยนะว่าทนายปีศาจเลิศ
3: นะเดี๋ยวต้องไปตามดูเดี๋ยวไปตามดู
5: ฉันดูไป4ตอนแล้วว
3: ันนี้มาครบไหมครับเบิ้ลแนนพิมอันนั้นอะไรหมดเลยไหมครับ
5: คุณพินเดอร์วาวเนียฉันจะฟ้องหมิ่นประมาท
4: เจอทนายปีศาจแน่นอน
3: เดี๋ยว
5: เจอทนายปีศาจแน่ฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทเธอ
3: ข้อมูลเท็จนะ
5: ถูกนะครับมีเรื่องอะไรแนะนำอีกบ้าง
3: โอ้ช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มทนายปีศาจแหละเดี๋ยวจบทนายปีศาจ
5: แต่ทนายปีศาจอ่ะมันสั้นๆเองนะตอนมันแบบ40นาทีอะไรอย่างเงี้ยดูแป๊บเดียวก็จบดูแป๊บเดียวก็จบอะไรอย่างเงี้ย
3: นะฮะมีซีรีส์ดองไว้เพียบเลย
5: จริงเหมียวแคทมีซีรีส์เรื่องอะไรบ้างเมาดี
4: จันเจ้าจันเจ้า
3: จันเจ้าอ่ะไปจีนเลยอ่ะ
4: ไปจีน
5: พี่กวงจันเจ้ามันกี่ตอน
4: 37เอง
5: โอ้ย
4: เกิน10
5: ฟังแล้วก็ทอแล้วว่า
3: เดี๋ยวนี้ดูได้แค่8ตอนน่ะสมาร์ทดิชั่นแล้วเดี๋ยวนี้
5: จริง
3: 10ตอนน่ะนะฮะ
5: ตอนสนมกีฉันน่ะดูไป40กว่าตอนน่ะฉันแบบโอ๊ยตายละ
3: มันมียาวกว่านี้ไหมชื่อกีอะไรมันสนมกีอะไรเหรอ
5: สนมกี
3: มันไม่ได้แบบสมมติสนมกียงสนมกีอะไร
5: สนมกี
4: มันเป็นชื่อทดสอบจิตใจนะ
3: สั้นจังเลยสนมกี
5: สนมกีนะครับเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะจ๊ะวันนี้รถติดมากๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ค่อยๆหนอค่อยๆมาค่อยๆไป นะคะ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณดาด้า
1: เธอ
5: ทำไม
1: เตียถ้ายินอยู่ว่าเธอพูดถึงทนายปีศาจใช่ไหม
5: ใช่
1: แกฉันดูจบรวดเดียวเมื่อคืนนอนตีสี
4: ่เห็นไหม
5: เห็นไหมล่ะ
1: ม
5: ัน
1: หยุดไม่ได้
5: ใช่มันหยุดไม่ได้ไ
1: ม่นอนมากตอนเดียบอกเลยมันสนุกมากจริงๆอันเนี้ย
3: ตอนแรกผมจะเริ่มประมาณแบบสามทุ่มเมื่อคืนนี้แหละแต่กลัวจะแบบไม่หยุดก็เลยแบบยังไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวดูวันเนี้ย
1: ต้องดู
5: สนุกมาก
1: สนุกมากแล้วนี่คือการเราอ่ะรู้สึกว่านี่คือซีรีส์ไทยยกระดับซีรีส์ไทยอ่ะดูแล้วไม่ดูแล้วรู้สึกว่า1ก็คือบทดี2แคสติ้งดีมากแม้กระทั่งเอ็กซ์ตร้าก็เล่นดีทุกคน
5: เอ็กซ์ตร้าเล่นดีทุกคน
1: แบบทำได้ยังไงอ่ะทุกทีเราจะมีเอ๊ะเนาะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบซีรีส์ไทยมันจะมีรู้เลยว่าแบบเหมือนการแสดงของทั้งแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอ๊ะแต่อันเนี้ยกลมหมดเลยดีมาก
3: เดี๋ยวค่อยเมา
1: ส์ควรนะควรนะ
3: มีข่าวทนายปีศาจด้วยช่วงสองเดี๋ยวค่อยเมาส์กัน
1: ค่ะ
5: เอาล่ะช่วงนี้นะครับเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการแนวทางการไว้อะไรหน่อยหนึ่ง
1: ใช่
5: แล้วก็มาตรฐานการมาตรการช่วงวัยทุกนะครับ
1: ค่ะ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์พาของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีการประกาศออกมาว่าเราจะมีการไว้ทุก15วันนะครับแล้วก็ลดธงครึ่งเสา15วันสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาทุกแห่งนะครับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกตั้งแต่12มิถุนายนไปจนถึง15วันประชาชนทั่วไปก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับส่วนงานรื่นเริง

0: นะครับแต่ก็จะมีการเปลี่ยนสีชุดนิดหน่อยอะไรแบบนี้ให้เป็นสีสุภาพมากขึ้นแล้วก็มีการติดโบไว้อะไรแบบนี้นะครับ
1: แต่ผมเพิ่งมาอ่านพระกรณียกิจของพระองค์พาจริงๆอ่ะโอ้โห
2: มีหลายโครงการ
1: หลายโครงการมากเลยอ่ะ
2: อย่างเช่นเราจะเห็นเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเงี้ยโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากเวลาเกิดประเหตุแบบประสบอุทกภัยก็จะเห็นนะคะหน่วยงานของโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะไปประจำตามจุดต่างๆให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งโครงการที่เรารู้สึกว่าเป็นโครงการที่พระองค์พาทำมานานมากนั่นคือโครงการกำลังใจที่ไปให้กับเขาเรียกว่าผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำประกอบอาชีพได้มีการฝึกอาชีพก่อนที่เขาจะออกมาสำหรับผู้ต้องขังหญิง
1: ครับผมซึ่งแน่นอนครับหลายคนน่าจะทราบเนาะว่าองค์พาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายคนสำคัญของไทยเราเหมือนกันนะครับถ้าได้ผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มาตรการที่มิใช่การควบคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงนะครับก็ถือว่าเป็นการผลักดันให้สู่แบบสหประชาชาติเลยนะครับรวมไปถึงมีการผลักดันหลักนิติธรรมให้ได้รับการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาหลังปี2015นำไปสู่การกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่16ด้วยครับแล้วก็มีการผลักดันการเจรจาร่างข้อมติสู่การรับรองแนวทางสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาทางเลือกและก็สุดท้ายกับการผลักดันยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาโอ้โห
2: ก็พระราชกรณียกิจด้านความยุติธรรมทางอาญาของพระองค์พานะคะก็จะเห็นสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนะคะถึงความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่แค่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากความเข้าใจปัญหาก่อนแล้วก็ความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทำให้เข้าถึงความยุติธรรมแล้วก็มุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมก็ด้วยความที่พระองค์ท่านเป็นนักกฎหมายเรียนนิติศาสตร์ก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหลักการยุติธรรม
0: นะครับแต่หนึ่งเรื่องนะครับที่อันนี้เนี่ยเราต้องพูดคุยกันแบบจริงจังจริงจังเลยนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการเห็นภาพซึ่งเป็นภาพที่ในโลกออนไลน์ได้แชร์กันเยอะมากเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งแล้วภาพเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าเป็นภาพท่านกำลังร้องไห
2: ้
0: พระองค์ท่านกำลังร้องไห้คือเห็นเลยว่าเป็นน้ำตาเป็นสีหน้าคือกำลังร้องไห้เลยทั้งสองพระองค์นะครับปรากฏว่าภาพนี้ถูกแชร์กันเยอะมากๆเลยนะครับแท้ที่จริงแล้วภาพนี้เป็นภาพ AI นะครับ
2: แล้วก็เจ้าของภาพเองเนี่ยเขาได้มีการแสดงภาพต้นฉบับบอกว่าภาพที่หลายๆคนกำลังแชร์กันอยู่เนี่ยเป็นภาพ AI นะให้มีความระมัดระวังเรื่องของการโพสต์ภาพแบบนี้เพราะว่าภาพต้นแบบจริงๆไม่ใช่แบบนี้ค่ะ
1: นะฮะก็มีภาพต้นแบบเทียบมาให้เห็นเลยนะครับว่าภาพจริงเป็นยังไงแล้วก็ภาพ AI เป็นยังไงแล้วก็
0: ล่าสุดครับคุณณัฐฐาหรือว่าคุณโบเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วนักกิจกรรมทางการเมืองก็ออกโรงเตือนเลยนะคนทำภาพ AI ในหลวงพระราชินีเพื่อเรียกยอดไลค์ engagement ระบุว่าคนที่ใช้ AI ทำภาพปลอมของในหลวงพระราชินีพระเจ้าลูกเธอจากขบวนเสด็จวันนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกน้ำตาปั่นยอดไลค์เลิกเถอะมันผิดสื่อมวลชนก็ต้องระวังกลั่นกรองตรวจสอบที่มาให้ดีด้วยค่ะ
2: ใช่เพราะว่าคนแชร์เยอะแต่ก็หลายคนพอหลายๆคนแชร์อ่ะบางคนในวงการบันเทิงเองก็แชร์ก็มีคนออกมาบอกว่าลบเถอะค่ะนี่ภาพ AI นะคะระมัดระวังเรื่องของการโพสต์ภาพสักนิดนึง
1: จริง
0: ๆภาพพระองค์หญิงอ่ะคือ AI จนแบบ
2: AI
1: ใช่ๆ
0: จนพระพักไม่เหมือนพระองค์หญิงไปแล้วอ่ะ
1: นะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทำอ่ะก็คือผมรู้แหละพอเข้าใจแหละลงไปถึงน่าจะต้องมีมันต้องคิดได้แหละมันโตแล้วอะนะว่าอะไรควรหรือไม่ควรอะผมว่านะฮะ
2: ค่ะบางทีแต่คนที่แชร์เองบางทีเขาไม่รู้ก็คือเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าแชร์ต่อโดยที่ไม่ทราบว่านี่คือภาพ AI
1: แต่คนทำแหละควรไม่ควรเรารู้อยู่แล้วแหละว่าควรทำหรือไม่ควรทำนะ
2: ค่ะ
0: พี่กวงบอกว่าฝากละครเวทีเรื่อง Once Again ด้วยดีมากสนุกมากขายบัตรแล้วพี่กวงไปดูมาหรอโหยอยากดูมากเลยอ่ะ
2: บอยปกรณ์ใช่ไหม
0: บอยปกรณ์นุ่นศิรพันธ์แล้วก็มีข้าวต้มชยุทธมียูโรมีน้องเพิร์ดแล้วก็มี

0: คุณเอม
1: เนี่ยคอน
0: ละครพูดละครพูด
1: ละครพูด
2: แสดงที่ไหนเมืองไทย
0: เมืองไทยรัชดาไรเทเตอร
2: ์อู้นักแสดงแต่ละคนเนาะ
0: Once Again เป็นละครพูด
1: ละครพูดมันคืออะไรอ่ะพี่อ๋อง
2: ก็ละครพูดเป็นละครเวทีพูดแบบไม่มีเพลง
1: ไม่ก็เป็นไดร็อกเดียวเลย
2: ใช่
0: ไม่ใช่มิวสิควิลละครพูดอ่ะ
2: ถ้าเป็นละครแบบมิวสิควิลมันก็จะแบบเดินเรื่อง
1: มีเพลงตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
2: เออ
0: ละครพูดก็มีเพลงก็มีอันเดอร์มีอะไรอย่างเงี้ยมีซาวมีอะไร
2: เมื่อก่อนฮะละครพูดอ่ะละครเวทีอ่ะเข้าใจยัง
1: อ๋อก็คือจะไม่ได้แบบมีท่อนร้องเพลง
0: ไม่มีเลยก็คือละครเป็นละครพูด
1: เป็นละครโอเคเออน่าดูเหมือนกัน
2: แต่ดูดีนะ
1: โอ้ได้พี่นุ่นอ่ะ
2: นุ่นกับบอยปกรณ
0: ์พล็อตเรื่องเนี่ยมันเป็นพล็อตเรื่องแบบบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มีเรื่องราวของ3คู่วนเวียนกันมาแล้วก็ทำให้3คู่เนี่ยจะต้องกลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมารื้อฟื้นความรักของคน3คู่นี
2: ้ค่ะ
0: นี่มีความรักระหว่างเพื่อนมีความรักแบบ friend with benefit ของคู่เกย์แล้วก็เป็นความรักของ
2: คู่รักใต้อย่างเงี้ย
0: สามีภรรยานะตอนนั้น
1: เออน่าดูอ่ะ
0: อยากดูมาก
1: เธอ
2: เราดู
0: เราข้าวต้มชยุทธดีมาก
1: อ๋อน้องข้าวต้ม
0: น้องข้าวต้มชยุทธช่องวันน่ะเนี่ยดีตัวจริงดีมาก
1: อือยูโร
0: ข้าวต้มชยุทธกับยูโรเล่นเป็นชายรักชายเป็นคู่ friend with benefit
1: เขาแอบเหมือนพี่เกรทวอลินเบาๆนะข้าวต้ม
0: นะ
1: มีความแบบพี่เกรทนิดๆอ่ะ
2: พี่กงชอบ
0: หุ้ยจริงเหรอ
2: หร
1: อ
0: น้องต้องไปดูเลยไหมอ่องต้องไปดูเลยไหมว้ายตลกว้าย
2: ฉันว่าอ่องอ่องควรไปดู
0: ฉากต่อสู้มีฉากแอคชั่น
2: อ่องควรไปดู
1: มีฉากแอคชั่นสบายเหรอพี่กง
0: อยากดูมากนี่พูดจริงอยากดูมาก
2: อ่องควรไปดูค่ะ
1: ต้นข้าววิข้าวต้ม
0: ต้นข้าว
1: ขออภัยฮะ
0: ฉันเรียกน้องว่าน้องข้าวต้ม
2: น้องต้นข้าว
1: ต้นข้าว
0: น้องต้นข้าวไม่ใช่ข้าวต้มข้าวต้มมันมอเตอร์ไซค์ฉัน
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ค่ะให้โปรโมทละครเวทีแล้วทำไมไม่โปรโมทบัตรเรือแฉคะ
0: โทษนะคะ
2: ยังไงคะครึ่งปีแล้วนะคะ
0: โทษนะคะยังเปิดตัวไม่ได้
2: เพราะว่าอะไร
0: ตอนนี้แขกรับเชิญทะเลาะกัน
2: อ๋อหรอแขกรับเชิญทะเลาะกัน
0: แขกรับเชิญตอนนี้นะที
2: ่แย่งกันมาใช่ไหม
0: ดีเจมีกี่คน
1: ประมาณ20อ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ดีเจแฉ
1: 16
0: 6 7
1: ค
0: น
2: ดีเจแฉ
0: 7คนมี7คนแขกรับเชิญตอนนี้378นะครับ
2: เรือมันล้นนะเนาะเราก็เลยต้องคัด
0: คือตอนนี้เราต้องการคัดเหลือแค่3ท่าน
2: แล้วตอนนี้เขาก็เลยคัดเอาดีเจออก
1: อยู่เถอะมาเถอะขอเถอะ
0: ใช่
1: มาเถอะอย่าออกเลยขอเถอะนะฮะ
2: ออกก็คือแขกรับเชิญบอกอยากมามากอยากขึ้นเรือกับเรา
0: ใช่
2: เราต้องคัดให้เหลือ3คนเท่านั้น
1: เดี๋ยวจริงๆอ่ะก่อนจะเริ่มอ่ะเราก็จะมีการออดิชั่นศิลปินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: อยู่แล้ว
1: เราก็จะมานั่งดูว่าอ่ะเดินเข้ามาไม่คุณจะเป็นเบอร์ใหญ่มาจากไหนคุณจะเป็น
2: ดีว่าเราจะยกป้ายผ่านไม่ผ่านใช่ไหมคะ
1: ไม่คุณจะเป็นดีว่ามาจากไหนเนี่ยคุณต้องเดินมาแล้วก็แนะนำตัวให้พวกเราอีกรอบนึงแล้วเราก็จะคัดคุณอีกรอบนึง
2: บอกแล้วว่างานใหญ่บอกเลยแล้วเราจะไม่ขายบัตรแบบล่วงหน้านานนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเราโซเอา
1: ครับผม
2: เราบอกเลยโซเอาเนี่ยภายใน1นาทีแน่นอน
0: คุณเกมลินบอกว่
2: า
0: เปิดไม่ได้สิเพราะอะไรfake new
2: โนจ้าไม่ fake new จ้าเขาล็อกวันแล้ว
0: คุณวินนี่บอกว่าเขาทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่า
0: เชิญอะ
2: เพราะว่าอะไร
0: แย่งกันจะไม่ไปจ้ะ
1: เกี่ยงกันไม่ไปนะ
0: คุณ APS บอกว่ายังคอนเฟิร์มไม่ได้เพราะลิซ่ายังไม่คอนเฟิร์มคิว
1: ก็มีส่วนนะฮะ
0: ใช่ลิซ่าที่เป็นนักมายากลน่ะ
2: ฟิลิปกับลิซ่าเนาะ
0: ใช่ฟิลิปกับลิซ่า
1: เนี่ยเดี๋ยวขอเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเรามีเรื่องใหญ่ขอเป็นเรื่องนี่มั้ยฟารีดาหน่อยไหม
2: เออได้
1: ฟารีดาเพราะว่า
2: ตาม
1: โหนกระแสมา2วันติด
0: ฉันพูดเลยนะซื้อหวยไม่ถูกฉัน
1: อ
0: ะแม่เดาไว้แล้วล่ะว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบเนี้ย
2: เอออ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ฟารีดาตินตินนะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี จ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
1: มาหนึ่งเรื่องนะครับย้อนกลับไปก่อนจำได้ไหมที่เราเคยเล่ากันเรื่องของติน
2: ย้อนใครที่ไม่ติดตามข่าวนี้ย้อนให้ฟังสั้นๆก็คือว่าฟาริดาอยู่ดีเขาก็ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้เขาท้องกับตินตินนะคะแล้วก็ทางค่ายเองก็พักงานตินตินแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสแต่แยกวันกันนะคะฟริดาออกมาชี้แจงก่อนนะคะว่าเขาอะได้มีความสัมพันธ์กับตินตินทั้งหมดเนี่ย3ครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่ตินตินบอกอะไรประมาณนี้แล้วตินตินก็ออกมาออกรายการโหนกระแสนะคะก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ามีความสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวประมาณนี้
1: ก็คือเหมือน
2: แล้วไม่ได้เป็นแฟนกัน
1: ครับผมก็คือออกมาให้ข้อมูล
2: ในฝั่
1: งของเขา
2: ใช่ทีเนี้ยล่าสุดเนี่ยทางฟาริดาเองเนี่ยเขาก็คือมันมาจากว่าเมื่อคืนวันประมาณวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิดนะหรือคืนวันศุกร์เนี่ยแหละดึกแล้วเพจหนึ่งเนี่ยออกมาเปิดโปงว่ามีรูปภาพของไอการตรวจตั้งครรภ์เนี่ยเป็นภาพเดียวกันกับที่ฟาริดาส่งให้ตินตินเนี่ยก่อนหน้านี้วันที่12มีนาเนี่ยมีการส่งให้กับแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งฟอร์ฟันนะคะซึ่งใช้ภาพเดียวกันเลย แล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะท้องกับนักร้องฟอร์ฟันนักร้องลูกทุ่งฟอร์ฟันเสร็จแล้วเนี่ยคนก็เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะคะทางฟริดาเองเนี่ยครั้งเนี้ยล่าสุดก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองประเด็นแรกเลยเนี่ยเขาออกมาชี้แจงเรื่องของไอ้ที่ภาพตรวจตั้งครรภ์ที่ว่าท้องแล้วก็ส่งให้เป็นเหมือนแฟนคลับของนักร้องฟอร์ฟันเขาบอกว่าฟายืนยันว่าน้องฟอร์เนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆเลยในเชิงชู้สาวกับฟาเหตุการณ์ในแชทนั้นน่ะเกิดขึ้นจากการที่ฟาไม่ได้พูดคุยกับบุคคลคนนึงแล้วเกิดความคึกขนองคิดเรื่องขึ้นมาเองสร้างเรื่องขึ้นมาเองเธองงไหมทำไมเงียบอ๋อทำไมเธอเงียบ
0: เธอฟังนะฟังนะ
2: ทำไมเธอเงียบ
0: เธอฟังนะ
2: ยังไง
0: แม่ฉันสอนไว
2: ้ว่า
0: ถ้ากลัวหลุดพูดอะไรให้เงียบ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวข่าวนี
2: ้ฉันเล่าตามข่าวนะอันนี้ตามข่าวนะสรุปประเด็นให้ฟัง
0: คือแกในใจตอนนี้ฉันมันแบบ
2: อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
0: เป็นหมื่นล้านคำ
2: พูดออกมาไม่ได้สักคำ
0: พูดไม่ได้สักคำ
1: โอเคโอเค
2: อ่ะน้องฟอร์ยืนยัน
1: คือขนอง
2: เขาคือตัวฟาเองเขาบอกเขาคือขนองเขาก็เลยแบบว่าสร้างเรื่องขึ้นมาส่งรูปนั้นเพื่อหลอกคู่สนทนาโดยขาดการไต่ตองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟาขอโทษน้องฟอร์ฟันและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่สิ้นคิด ความสิ้นคิดของฟ้าทำให้น้องเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียง อันนี้ยอมรับฟ้าผิดเองค่ะ
1: ครับผม
2: คำถามคือทำไม ทำไม
1: เดียวกันเลยทำไม
2: ใช่ประเด็นที่2เรื่องยาเสพติดที่ฟ้าออกมาพูดในรายการโหนกระแสว่าตินตินเนี่ยมีการเสพยาเสพติดนะแล้วก็มีการคบเด็กอายุ15อ่ะประเด็นนี้ก็บอกว่าฟ้าต้องกราบขอโทษพี่ตินที่ฟ้าได้กล่าวหาและพาดพิงในเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องภาพผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านสักด้วยบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยฟ้าน้อมรับผิด 100% ค่ะ
1: ครับผม
2: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติและขาดความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยอันนี้ฟ้าไม่ได้แก้ตัวใด
1: ๆ
2: สำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ฟ้าน้อมรับผิดและผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทำของตัวเองเพียงคนเดียว
1: uh-huh.
2: ประเด็นผู้จัดการตินตินเนี่ยมีการนัดตรวจ DNA เมื่อจากย้อนกลับไปก่อนค่ะในรายการโหนกระแสวันที่ตินตินมาออกกับเพื่อนนะคะแล้วก็พาบุคคลที่แบบตัวฟ้าเองเนี่ยเคยกล่าวอ้างว่าน้องคนนี้เคยแบบมีความสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้นะคะก็ออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแสแล้วพอตอนท้ายรายการเนี่ยเขามีการเคลียร์การบอกสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งตินตินเองบอกว่าอยากจะให้มีการตรวจ DNA ถ้าใช่ลูกเขาเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบนะคะตอนแรกอะฟ้าไม่อยากจะไปให้เหมือนผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาคุยอยากจะคุยกับตินตินโดยตรงพี่หนุ่มกัญชัยมีการไกล่เกลี่ยบอกว่าจริงๆอะเรื่องมันใหญ่เรื่องเซนซิทีฟควรจะเอาพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายมาค
0: ุ
2: ยจะได้คุยกันจบอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงท้ายทนายเองก็บอกว่าสุดท้ายอะมันก็ต้องจบที่การตรวจ DNA ฟ้าเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีจะให้ตรวจ DNA ก็มีการนัดกันเดี๋ยววันที่20 มิถุนา 11 โมงจะไปตรวจ DNA สถานที่เดี๋ยวนัดกันอีกทีว่าจะเป็นที่ไหนยังไงบ้าง
0: อ
2: ันเนี้ยทางฟ้าเขาบอกว่าฟ้าชี้แจงนะช่วงเวลานั้นนะฟ้าตกใจมากที่มีการนัดตรวจ DNA ทำอะไรไม่ถูกจริงๆด้วยความเป็นแม่ฟ้ามีความกังวลใจอย่างมากเกี่ยวความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำที่อาจจะมีผลต่อลูกในท้องตอนแรกในรายการยอมแต่พอจบรายการเหมือนคิดได้หรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ยอม ไม่อยากตรวจกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อลูกในท้องทำให้ฟ้าตอบกลับด้วยความกังวลหลังจากนั้นเนี่ยพอตั้งสติได้มีการศึกษาหาข้อมูลในการตรวจ DNA เพิ่มเติมก็ยืนยันว่าจะเข้าไปตรวจ DNA แล้วตามวันและเวลาสถานที่ที่นัดกันไว้เพื่อพิสูจน์ความจริงและความบริสุทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยฟ้าต้องขออภัยทั้งผู้จัดการและครอบครัวพี่ตินที่ตื่นตระหนกของฟ้าทำให้ความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนได้นะคะ
1: คือต้องตั้งสติ2รอบ
2: พอ
1: จบตอนแรกในรายการบอกว่าโอเคเดี๋ยวตรวจ
2: พอจบ
1: ตั้งสติ
2: อุ้ยต้องเจาะน้ำค้ำอุ้ยเดี๋ยวมีผลหรือเปล่า
1: ตั้งสติรอบแรกอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมีผล
2: เพราะคืนนั้นน่ะพอจับจบรายการโหนกระแสเขาเครียดมากเขาบอกน้ำค้ำเขาแตกเลยแล้วต้องไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วสรุปหมอตรวจอ้าวไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำค้ำเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาว
1: ะก็เลยมาตั้งสติ
0: รอบนึงไม่ใช่น้ำค้ำด้วย
2: ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะ
1: มาตั้งสติรอบนึงว่าโอเ
2: ค
1: ตรวจได้แล้วเพราะว่าศึกษาข้อมูลมาแล้ว
2: ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของแบบว่าขอถอยมาทบทวนตัวเองเนื่องจากว่าโซเชียลไปลงเขาเยอะเขาบอกว่าพอเธอค่ะฟ้าเหนื่อยแล้ว
0: ก็ก่อนทำฟ้าไม่คิดนะลูก
2: ก็นักข่าวหลายคนบอกว่าอะไรว่าอันนี้จากนักข่าวนะเพจต่างๆบอกว่าเปิดโปงเองเหนื่อยเองจบด้วยตัวเอง
0: คือเรื่องแบบเนี้ยมันจะไปโทษใครฝ่ายใดฝ่ายเดียวไม่ได้เลยนะเธอฟังนะ
1: okay.
0: ผู้ชายกับผู้หญิง มีอะไรกัน มันคือการยินยอมของทั้งสองฝ่าย
2: ใช่ถูกต้องเพราะทั้งคู่บรรลุนิติภาวะแล้ว
0: คำถามที่ฉันเกิดขึ้นในหัวตั้งแต่ตอนต้นเลยนะแล้วทำไมไม่ป้องกัน
2: อันนี้คำถามที่ไม่ใช่แค่ของคนเดียวนะทุกคนก็ตั้งคำถาม
0: คิดจะสนุกคิดจะมีความสุขกันก็ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมา
2: ถูกต้อง
0: ผู้หญิงจะมาบอกว่าผู้ชายบอกถุงยางหมดถ้าผู้หญิงมีสติอ่ะก็หยุดดิ
2: ถ้าอยากจะป้องกันรักสนุกเราต้องรู้จักป้องกัน
0: ก็หยุด
2: ถูก
0: ก็หยุดต้องหยุดการมีเพศสัมพันธ์เดี๋ยวนั้นหยุดหรือถ้าหมดหยุดไปซื้อ
2: แล้วค่อยเริ่มใหม
0: ่แล้วเริ่มใหม่แต่ถ้าเขาบอกว่าถุงยางหมดเราโอเคงั้นต่อโดยไม่ต้องใส่ถุงยาง
1: uh-huh.
0: นั่นหมายความว่า
2: เรายินยอม
0: เราก็ผิดครึ่งหนึ่งไ
2: ง
0: แล้วการที่ออกมาพูดเรื่องมีทั้งหมดให้เป็นพับลิกอ่ะ เดี๋ยวว่าพี่นะ
2: จริงๆมันควรคุยกันภายใน
0: มันคือการประจานเรื่องราวของตัวเองหรือเปล่า
2: เราอะฟังในรายการโหนกระแสตอนท้ายอะที่พี่กรจักรพันธ์น่ะพูดน่ะ
0: ก็จริงตามที่พี่กรว่า
2: เราก็รู้สึกว่าแต่ด้วยความที่พี่กรเองก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะบอกว่าวันนั้นน่ะเขาก็แบบ
1: หลุดไปหน่อย
2: ด้วยความที่รักเหมือนตินน่ะเขาปั้นมากับมืออ่ะแล้ว
0: กำลังเขาเลี้ยงกันมากับมือเลย
2: ซึ่งวันนั้นพี่กรบอกว่ายอมรับผมก็สติหลุดไปหน่อยแต่พอแบบพอถ้าเกิดว่าเป็นลูกของตินตินเองอ่ะจริงๆอ่ะผมก็ช่วยเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาเลยซึ่งถ้าเป็นลูกตินตินอ่ะผมก็จะให้ตินตินอ่ะยอมรับเป็นพ่อแน่นอนก็แต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่พี่ก๊อตพูดอ่ะแต่กระแสสังคมอ่ะก็เลยบอกว่าสิ่งที่พี่ก๊อตพูดมันก็มีส่วนถูกนะ
0: เนี่ยคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันผู้หญิงไม่ควรออกมาแฉหรือออกมาทำอะไรแบบนี้เพราะมันยิ่งทำให้ตัวเองอ่ะเสียหาย
2: เราอ่ะรู้สึกว่าน้องฟ้าใจร้อนไปหน่อยคือโอเคออกมาแชร์เพราะว่าฝ่ายชายบล็อกการติดต่อใช่ไหมณตอนนั้นน่ะในใจอ่ะเขาคงรู้สึกว่าทำไมต้องบล็อกเขาเขาอยากติดต่อก็เลยออกมาแชร์แต่เรารู้สึกว่าการที่ออกมาบอกว่าตัวเองท้องกับนักร้องอย่างกับตินตินหรืออะไรก็ตามอ่ะมันต้องแค่มุ่งประเด็นนี้แต่การเอาประเด็นของการที
1: ่ยาเสพติด
2: ไปดูดพอร์ตนู่นนี่ออกมาเปิดโปงเขาหมดเลยอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยทำร้ายกันเกินไปต้องแยกเป็นแบบเป็นเคสอะบางอันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกับการตั้งครรภ์ของเขาแต่เขามาเปิดโปงและไม่ได้เห็นด้วยตัวเองด้วยตาตัวเองอะ
1: ฟังเขาเล่ามาอีกที
2: แล้วเอามาเปิดโปงอะเราว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องฟังเขาเล่ามาแล้วพอเจ้าของเรื่องทั้งสองฝ่ายออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่เชื่อด้วยนะเธอไม่เชื่อด้วยตอนแรกอะนะตอนที่ยังไม่ได้สติอะไม่เชื่อด้วย
1: ก็ต้องอาจจะใช้ชีวิตให้มันจังหวะช้าลงนิดนึง
2: นี่ไงเขาก็เลยบอกว่า
0: คือตอนนี้ฉันสงสารฉันไม่ได้สงสารฉันเป็นห่วงลูกเขา
2: ใช่จริงเนี่ยตอนนี้เขาเลยบอกว่าขอถอยออกมาทบทวนตัวเองขอโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ขอให้ดูแลลูกในครรภ์ตอนนี้ก็เลยปิดโซเชียลมีเดีย
1: ครับก็ใช้ชีวิตให้มันช้าลงนิดนึงแล้วกันจังหวะชีวิตเวลาจะทำอะไรก็ใช้มันช้าลงหน่อย
2: ใช่เนี่ยแล้วพอคือพอมันเป็นประเด็นสังคมที่คนจับตามองอ่ะแน่นอนแหละมันต้องถูกขุดเนาะว่าเรื่องราว1 2 3 4ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยพอมันถูกขุดปุ๊บอ่ะถ้าเกิดเราเนี่ยอย่างเช่นนักร้องฟอร์ฟันอย่างเงี้ยส่งภาพไปให้เขาก่อนนักร้องฟอร์ฟันก็ออกมาเล่าให้ฟังกับนักข่าวมีแต่เสียกับเสียสังคมก็ตั้งคำถามเกิดความสงสัยแล้วว่าทำแบบนี้กี่คนนึกออกไหม
1: นะครับ
0: แต่ตอนนี้กฎหมายยุติการตั้งครรภ์มาเป็นยังไงอ่ะมีปะ
2: ยังไม่ได้ศึกษาเลยอันน
0: ี้
2: ใครรู้
0: ค
2: ุ
0: ณฟ
2: ัง
0: มีปะ
2: ใครเป็นนักกฎหมายอ่ะ
1: ลอง
2: ตอนนี้ณปัจจุบันนะสำหรับกฎหมายที่ยุติการตั้งครรภ์แต่อย่างเคสของน้องฟ้าไม่น่าจะ
1: เพราะว่า
2: ไม่รู้ยังไงแต่เราไม่สามารถที่จะมันมีข้อกำหนดนะว่
1: า
2: ถ้าถูก
1: ข่มขืน
2: อย่างเงี้ยได
1: ้
2: เท่าที่รู้นะ
1: ใช่โดนข่มขืนได
2: ้นี่ไงเนี่ยยุติการตั้งครรภ
0: ์อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์สามารถยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่มีความผิดแต่ต้องเป็นผู้หญิงอายุ15ปีขึ้นไปสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได
2: ้ซึ่งอันนี้อายุครรภ์เขาเกิน
0: อายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องผ่านการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
2: เหตุผลทางการแพทย์นะคะที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ก็คือว่าถ้าเกิดการตั้งครรภ์นั้นเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพทางกายและก็จิตใจทารกในครรภ์มีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงนะคะการตั้งครรภ์นั้นเกิดการกระทำผิดอย่างเช่นการถูกข่มขืนแบบนี้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได
0: ้แล้วถ้าเรามั่นใจว่าเราจะเลี้ยงเด็กเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ไม่ดีอ่ะหรือเราไม่มีปัญญา
2: ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
0: ใช้คำพูดฉันใช้คำพูดแบบซื่อๆเลยนะ
2: ไม่มีปัญญาเลี้ยง
0: ไม่มีปัญญาเลี้ยงอ่ะฉันยุติการตั้งครรภ์ได้ไหม
2: ก็ต้องก่อน12สัปดาห
0: ์ถ้าก่อน12สัปดาห์ทำได
2: ้
0: ถูกป่ะ
1: ก็ต้องให้แพทย์รับรอง
0: ไม่ต้องดิ
2: ไม่ถ้าก่อน12สัปดาห์ไม่ต้องแต่ถ้าเกิด12-20สัปดาห
0: ์ต้องให้แพทย์รับรอง
2: ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้แพทย์เป็นคนตัดสินคือให้แพทย์ให้ทางเลือกกับเจ้าของครรภ์ก่อน
0: คือแต่ก่อนน่ะถ้าเกิดเป็นมุมนี้อันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยนะคือแต่ก่อนอ่ะอ๋องมีชุดความคิดแบบนี้ว่าการทำแท้งอ่ะมันคือการทำบาป ไม่ควรทำ
2: แต่ในยุคสังคมปัจจุบันนะ
0: แต่ณวันเนี้ยเมื่อเราโตขึ้นน่ะเราเรียนรู้แล้วว่าการปล่อยให้เด็กคนหนึ่งเกิดมา
2: แล้วไม่พร้อม
0: แล้วไม่พร้อมแล้วให้เขามาเผชิญโลกใบนี้ด้วยยถากรรมที่ไม่โอเคอ่ะบาปกว่าหรือเปล่าตอนเนี้ยความคิดเราเปลี่ยนความคิดเราอ่ะเราเปลี่ยนเลยนะเรามองว่าถ้าไม่พร้อมจะให้เด็กคนหนึ่งเกิดมาในโลกปัจจุบันนี้ที่มันแบบยากเหลือเกิน
2: อ
0: ่ะอย่าให้เขาเกิดมาดีกว่า
2: อันเนี้ย
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ไง
2: แล้วว่ากฎหมายก็ปรับไปเยอะเหมือนกัน
0: ก็ปรับ
2: ก็ปรับไปเยอะเหมือนกันแบบเนี้ย
0: คือแต่ก่อนอ่ะคือเราเป็นคนพุทธนะเน
2: า
0: ะคนพุทธยุคหนูน่ะเราก็จะรู้สึกว่าการทำแท้งอ่ะมันบาปนะมันคือการฆ่าคนน่ะ
2: เราเข้าใจบริบทสมัยก่อนนะเมื่อก่อนน่ะสังคมมันไม่ได้โหดร้ายแบบนี
0: ้ใช่
2: เพื่อนบ้านหรืออะไรคือไว้ใจได้ช่วยกันดูแลได้แต่ปัจจุบันน่ะสังคมมันไม่ได้สังคมแบบครอบครัวใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วบางครอบครัวไม่มีใครดูแลจริงๆแล้วก็พอท้องไม่พร้อมขึ้นมาสงสารเด็กเราเห็นปัญหาสังคมแบบปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะเลยพ่อแม่ต้องออกไปทำงานทิ้งลูกไว้คนเดียวเกิดอะไรตกตึกบ้างนู่นนี่บ้างด
0: ู
2: แลไม่ถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันปัญหาต่างๆมันเยอะ
0: ใช่นะวันเนี้ยเรามองเลยว่าม
2: ันอันตรายมาก
0: เรามองว่าถ้าเกิดไม่พร้อมจริงๆอ่ะอย่าให้เด็กเกิดมาดีกว่าเพราะว่าการปล่อยให้เขาเกิดมาแล้วแบบกลายเป็นเขาจะต้องมาดิ้นรนใช้ชีวิตตามยถากรรมของเขาเป็นเด็กนึกออกไหมเธอมันกลายเป็นปัญหาสังคมภาระสังคมตัวเด็กเองก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอันเนี้ยถ้าคิดในแง่เวรกรรมอ่ะอาจจะบาปกรรมกว่าทำแทงด้วยซ้ำอ่ะถูกป่ะเธ
2: อ
0: ตอนเนี้ยฉันสนับสนุนเลยว่าถ้าเกิดไม่พอไม่อย่ามีลูกในยุคนี้
1: เข้าใจเข้าใจ
2: จริงสังคมยุคนี้จริง
0: ถูกไหมแก
2: จริงแล้วเด็กต้องใช้ความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการเลี้ยงดูที่ใกล้ชิดน่ะเมื่อก่อนน่ะมันจะเลี้ยงแบบสักคนสมัยก่อน
1: ได้
2: ตามมีตามเกิดได้แต่ปัจจุบันน่ะไม่ได้
1: สังคมมันอันตรายขึ้น
2: น่ะใช่น่ากลัวเยอะมากช่วงระหว่างที่เขาเด็กอ่ะมันต้องใส่ใจในการเลี้ยงดูเยอะมากอ่ะ
0: จริงดังนั้นนะถ้าเกิดจะแบบพลาดขึ้นมาแล้วมั่นใจว่าฉันเลี้ยงลูกคนนี้ได้ไม่ดีแล้วเขาต้องเป็นภาระสังคมแน่นอนอย่างเงี้ย อย่าให้เขาเกิดมาเผชิญโลกใบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: นะฮะอ่ะต้องไปเบรกเหรอ
1: เบรกก่อนจ้ะ
2: เบรกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
1: ได้จ้ะ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

การที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน

0: ายมิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
4: มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยมีการเผยแพร่เรื่องราวกรณีไรเดอร์รายหนึ่งเก็บโทรศัพท์มือถือนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
5: ครับผม
4: ถ้าเธอเก็บมือถือคนคนหนึ่งได้สิ่งที่เธอจะทำคือ
6: ก็ส่งให้ตำรวจไง
5: ให้ตำรวจ
4: ก็แค่นั้น
6: ก
4: ็แค่นั้นคนปกติเขาก็ทำแบบนั้น
6: หรือแม่ก็อาจจะโทรไปที่เบอร์ที่แบบล่าสุดแบบเก็บมือถือได้รู้จักคนนี้เจ้าของเครื่องไหมคะเบอร์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วก็เดี๋ยวจะฝากไว้ที่ที่มันปลอดภัยใกล้ที่สุดแล้วเราก็
6: ฝากไว้ที่สถานีตำรวจนะคะจบ
4: ปรากฏว่ามันมีไรเดอร์คนนึงครับเก็บโทรศัพท์ถือ
5: มือถือ
6: ตกใจเล่นมุกนั่นเนี่ย
4: ขอเล่นมุกหน่อย
5: ครับ
4: เครียดมากเลยชาวเน็ตปรากฏเก็บมือถือได้แทนที่จะส่งคืนเจ้าของนางทำไงรู้ไหม
6: ยังไง
4: จะเอาคืนใช่ไหมเอาเงินมาก่อน 5,000
5: เรียกค่าถ่ายอ่ะเรียกค่าถ่าย
4: นี
6: ่ต่อเจ้าของเครื่องอ่ะ
4: เ
6: หรอ
4: เ
6: หรอ
4: ถ้าจะเอาคืนเอาเงินมา 5,000 นี่
6: จับมือถือไปเป็นค่าไทย
4: แล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของมือถือเขาก็ตกใจสิเขาก็งงนะว่าอ้าวก็ติดต่อขอรับคืนแล้วทำไมต้องถูกเรียกเงิน 5,000 ด้วยอย่างนี้มีการบันทึกเสียงสนทนาแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาเป็นการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นคนไทยนะเข้ามาไปช่วยประสานงานกับชายที่อ้างว่าเก็บโทรศัพท์ได้ต่อรองตอนแรก 5,000 ใช่ไหมอ่
5: าฮะ
4: ต่อรองไปต่อรองมา
5: ไม่ไหวแล้วพี่ 5,000 แพงไป
4: เหลือ 2,000
5: โอ้ย 2,000 เหรอ 2,000 ไม่ไหวอ่ะพี่
4: อ่ะเหลือ 1,500 อ่
6: ะทำไมลดลงเล็ก
5: 1,500 เหรอ
4: นี่ตัวแทนเจ้าของโทรศัพท์ก็เลยถามตรงๆเลยแล้วถ้าไม่จ่ายอ่ะรับโทรศัพท์คืนที่ไหนได้บ้างชายผู้นั้นตอบว่าไรเดอร์ตอบว่าก็ถ้าไม่จ่ายก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละไปหาเอง
6: อ้าวจะทิ้งไว้ที่เดิม
4: เขาก็เลยถามไรเดอร์ตอบว่าอ้า
6: วแล้วจะนำไปวางที่ไหน
5: จะได้ไปเอาถูก
4: ไม่รู้วางตรงไหนก็ตรงนั้นแหละพร้อมกล่าวบอกว่าต้องให้ค่าน้ำใจมาด้วยมาจากถลางค่าน้ำมันไม่ให้ไม่ได้น้ำใจอย่ามีไหมเฮ้ย
6: เฮ้ยอะไรวะ
4: แล้วก็ยังบอกอีกนะปิดท้ายถ้าไม่เอามือถือไปซัดทิ้งก็ไม่ได้สักบาทไม่ได้อะไรเลย
5: นี่
6: พอเรื่องนี้แชร์ไปกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าทำไมทำแบบนี้การเก็บทรัพย์สินได้เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขขอเงินจากเจ้าของ
4: เอาจริงๆถ้าเขาจะให้มันก็เป็นสินน้ำใจ
6: เชื่อไหมเชื่อไหมถ้าเกิดนะเจ้าของอะให้ด้วยดีนะเขาต้องให้ค่าน้ำมัน
4: 500 พันหนึ่งว่าไป
6: สมมตินะถ้ามือถือฉันหายแล้วแบบไรเดอร์เก็บได้อะไรเงี้ยขับมาส่งให้อย่างเงี้ยอะสมควรให้เขา
4: เออฉันให้นะไปฉันให้
6: เออแบบอุ๊ยอะพี่ค่าน้ำมันลดขอบคุณมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอเนี่ยมันก็กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
4: เข้าใจยัง
6: เพราะว่านี่คือจังหวัดภูเก
5: ็
6: ต
4: เธอพูดตรงๆแบบนี้คือเรียกค่าไถ่นะ
6: ใช่
5: เผื่อโดนลักทรัพย์ได้นะ
4: นั่นสิว่า
5: เพราะว่าก็เอาทรัพย์ของเขามาเก็บไว้กับตัวถ้าไม่ให้คืนเขาอ่ะก็ลักทรัพย์นะ
4: แรงจูงลังคุมได้ไหม
5: ได้ดิก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าคุณเอาของผมไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ชาวเน็ตนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเก็บของหรือว่าทรัพย์สินมีค่าแล้วก็ถ้ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อนำของไปคืนเนี่ยเจ้าของทรัพย์ก็อาจจะมอบให้ตามสินน้ำใจตามความเหมาะสมได้
4: ใช่
5: แต่ไม่ควรจะต้องเรียกร้องว่า 5,000 นะ 2,000 นะ 1,500 นะอย่างเงี้ยนะฮะ
4: แหมเราเรียกซะ 5,000 กะอยู่ได้ไม่ทำงานกี่วันเลยเนาะเนี่ย
5: นะ
6: เรียกแพงมากนะ 5,000 แพงไป
4: แพงไป
6: แพงไป
5: จากพลเมืองดีเนี่ยจะโดน
6: เรียกตามค่าของชีพจังหวัดภูเก็ตเลย
4: นี่ไงพ
6: ี่กวงกว่ากรุงเทพอีกจ้า
4: พี่กวงเสนอมาละพิมพ์มาบอกว่าตามกฎหมายน
5: ะ
4: มันเรียกได้นะแต่ว่ามีสิทธิ์ได้รับรางวัล 10% ของราคาทรัพย์สิน
6: ของราคาไม่เกิน 30,000 บาท
4: ของราคาไม่เกิน 30,000 บาทมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 10% ของราคาทรัพย์สิน
5: ก็ถ้าสมมติโทรศัพท์ 25,000 30,000 แล้วก็ได
6: ้ 2,000
5: 3,000
4: ใช่
6: คือจริงอ่ะถ้าเกิดไม่ขอเขาอ่ะนี่ว่าเขาให้ค าน้ำมันลดอะไรก็ว่าไป
5: หรือว่าอีกกรณีนึงเนี่ยมีคุณหยกสุริเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไรเดอร์เจอลูกค้าลืมของในรถบ่อยก็เรียกเอ็กเพรสส่งอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเก็บเงินปลายทางกับตัวเจ้าของเอง
6: ใช่
5: เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ให้เขารับผิดชอบไปก็ไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนนี่แหละนี่แหละนะ
6: อ๋อมันมีกฎหมายเรื่องนี้อยู่นี่ไงสินน้ำใจเนี่ยที่พี่กวงบอก
5: 10% นะ 10% นะครับผมอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยการสมัครงานหน่อยไหมพี่ดาม
6: ิติใหม่ของการสมัครงานนะคะอันนี้เป็นใน Reddit นะคะเขาก็เลยออกมาอธิบายว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการหางานเนี่ยมิติใหม่เวลาโหลดภาพหรืออะไรก็ตามมันไม่เต็มหน้าให้คิดเอาเอง
5: เขียนมาแค่ชื่ออย่างเดียว
6: ถูกต้อง
5: แล้วก็มีการศึกษานิดหน่อยนะฮะ
6: เป็นกลยุทธ์แนวแปลก ส่งเรซูเม่ก็คือแทนจะบรรยายค
4: ุ
6: ณสมบ
4: ั
6: ติของตัวเอง
4: ประเด็นคือแบบนี้เธอนึกภาพเรซูเม่นะ
6: มันต้องเต็มได้ไง
4: เรซูเม่นะมันก็จะมีประวัติมีนู่นมีนี่มีผลงานมีอะไรการศึกษามีอะไรใช่ไหมแต่ประเด็นคือผู้ชายคนนี้เขาปริ้นเรซูเม่มาแค่1/3ของแผ่นนะ
6: เออใช่เสร็จ1/3ของแผ่น
4: อ
6: ันนี้เขาบอกว่าเขาตั้งใจนะเขาเป็นความครีเอทของเขานะ
4: คนก็งงถ้าดูตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเขาพิมพ์แค่ช่วงบนแล้วก็เว้นไว้ไม่พิมพ์ละเหมือนพิมพ์แล้วครึ่งหมึกหมดอ่ะ
6: ใช่
4: แล้วเขาก็มาพิมพ์ข้างล่างว่า Hire me to unlock my full potential
6: นี่ไง
4: จ้างฉันสิเพื่อปลดล็อกศักยภาพของฉัน
6: ทีเซอร์ไง
5: ฟีลเหมือนเรา OnlyFans มั้ยเรากดซับ OnlyFans คือถ้าอยากดูคลิปนี้เนี่ยเราต้องจ่ายเงิน
6: เบิ้ลทำไมรู
5: ้ฟังพี่อ๋องกับพี่บุ๊คพูดมาบ่อย
4: แหมเบิ้ล
5: มันคือฟีล OnlyFans ถูกมั้ยพี่อ๋อง
4: ฉันพูดเลยนะจ๊ะเบิ้ลไม่ได้สมัครจ้ะ
6: เบิ้ลอะไรเบิ้ลเป็นครีเอเตอร์
4: เป็นครีเอเตอร
5: ์คือมันเป็นฟิลนั้นเนาะถ้าคุณอยากเห็นประวัติฉันเนี่ยคุณก็จ่ายเงินมาจ้างฉันสิ
4: ใช่
5: นะ
6: เขาบอกมันคล้ายๆกิมมิคของการเล่นเกม
5: ในฐานะ HR เซเลบัสบอกว่าส่งมาเท่านี้แยก
4: จบ
5: จบ
4: จบส่งมาเท่านี้แยก
6: เฮ้ยแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทโฆษณามันก็ดูมีความเก๋นะ
4: แกฟังนะชั่วโมงหน้าฉันไม่อยู่แล้วนะ
5: ทำไมอ่ะ
4: ฉันเหนื่อยมากฉันรู้สึกชั่วโมงแรกฉันเหนื่อยมาก
5: นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมาเมา
6: แป๊บหนึ่งมีเรื่องให้เมา
5: ใ
6: จเย็น
4: ๆชั่วโมงแรกฉันเหนื่อยมากฉันใช้ความคิดไปเยอะมาก
6: ชั่วโมงต่อไปเธอไม่เหนื่อยชั่วโมงต่อไปเธอจะไม่เหนื่อยนะคะ
5: ชั่วโมงต่อไปนี่มีบอลโลกนะลิซ่าเปิดบอลโลกแล้วก็มีพี่หญิงณัฐานี่ถูกชื่นชมเยอะมากนะ
4: โอเค
5: ค
4: ุ
5: ยพี่หญิง
6: ชั่วโมงหน้าจะไม่เครียดละไม่เครียดละ
4: ก็ได้สัญญานะขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
5: ครับผมเดี๋ยวไปแป๊บนึงจ้า
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเริ่มวันแรกใช้สิทธิ์สั่ง Delivery ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสและ AOT พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
8: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
9: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhoodหลังจากเปิดให้ร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนเพื่อเชื่อมผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันขณะเดียวกันก็มีร้านร่วมลงทะเบียนบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบเสร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าAOT พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายอาลัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายน2569โดยท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของ AOT ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่ หาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางทั้งนี้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งจะติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการให้บริการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ AOT แนะนำให้ประชาชนมีแผนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานและระบบเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
14: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกันแล้วแม้ว่าอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนก็ตามรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะหารือกับภรรยาเกี่ยวกับการลงสมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปี2571หลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐในปลายปีนี้เสร็จสิ้นลงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ลงประชามติปฏิเสธข้อเสนอของพรรคการเมืองแนวขวาจัดที่จะควบคุมจำนวนประชากรของประเทศไว้ที่10ล้านคนภายในปี2593เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประท้วงกลุ่ม G7 ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่บรรดาผู้นำเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในฝรั่งเศสเกิดเหตุเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสาร11คนตกใกล้สนามบินในรัฐมิสซูรีของสหรัฐขณะนำผู้โดยสารบินขึ้นเพื่อดิ่งพัสสุธาส่งผลให้คนบนเครื่องทั้งหมดเสียชีวิตเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศเหนือนครริโอเดอจาเนโรของบราซิลส่งผลให้คนบนเฮลิคอปเตอร์ทั้ง6คนเสียชีวิตกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
2: มาชั่วโมงที่2ก่อนจะพูดถึง 10x 10อะไรคุณผู้ฟังวันนี้คนละครึ่ง plus เนี่ยสามารถใช้แอป delivery ได้แล้วนะ
3: ใช่เข้าไปในแอปเป่าตังนะวิธีการใช้อ่ะคุณเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็กดไทยช่วยไทย plus นะคะมันจะมีไอคอนที่เป็น delivery โดยเฉพาะเลยแล้วก็เลือกร้านที่คุณอยากจะ
2: เขาก็จะลิงก์เข้าไปให้ delivery เลยเดี๋ยววันนี้จะลองกันแล้วก็
3: สะดวกมาก
2: ใครที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะคุณต้องใช้ก่อนวันที่30มิถุนายน30มิถุนายนนะมีงั้นคุณจะโดนตัดสิทธิ์ 1,000 บาทของเดือนนี้นะ
3: ใช้แล้วเรียบร้อย
2: okay.
3: วันก่อนซื้อของพลุงพลังมากเลย96บาทลด
2: เนี่ยนี่ไงนะฮะอ่ะมาที่เทรนด์ X 3อันดับประจำเช้านี้กันหน่อยครับผม Hashtag อันดับที่3นะครับ Mark JRTN 29 years of life นะครับผมสุขสันต์วันเกิดอายุ29ปีของ Mark จิรันทนินนะครับอบอุ่นหัวใจนะแฟนๆก็ออกมาแชร์โมเมนต์น่ารักของ Mark นะครับแล้วก็อวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาร์คด้วยนะครับ
4: อันดับ2ครับ BB Fanfest 2026 D2 สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับกับงาน Brush Blossom Fanfest 2026 Midnight Bloom กับสาวจากค่าย CMMTV ทั้ง16คนเลยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มชวนใจฟูแฟนคลับต่างมาอวดภาพโมเมนต์ความน่ารักนะครับก็เข้าไปดูในแฮชแท็กนี้ได้เลย
2: ครับผมและอีกหนึ่งแฮชแท็กนะฮะอันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเห็นในTikTok เห็นใน X เพียบเลยนะครับ #GDH โตมาด้วยกันคอนเสิร์ตแน่นอนเป็นคอนเสิร์ตที่ GDH จัดขึ้นนะครับเป็นออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตที่วันแบงคอกนะครับผมก็เอานักแสดงจากภาพยนตร์ซีรีส์ที่ GDH เคยสร้างขึ้นมาเนี่ยเอามาทำเป็นออร์เคสตราแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์เหมือนแบบเราได้ย้อนเวลากลับไปดูหนังที่เราประทับใจดูซีรีส์ที่เราประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นการรวมตัวของวัยรุ่น GDH เน
3: า
2: ะตั้งแต่นาดาว
3: ว่าเพลงก็คือคุ้นหูกันตอนแบบทุกเพลงเลยเราคุ้นชิน
2: อ
3: ะ
2: แก๊งฮอร์โมนก็มาแบบมาเพียบเลยอะนะฮะรวมไปถึงหลายคนด้วยนะเข้าไปดูในแฮชแท็กนี้ได้จ้ะ
4: เอาล่ะมากันที่ลิซ่าหน่อยนึงไม่ทำให้คนไทยผิดหวังไม่ทำให้แฟนๆทั่วโลกผิดหวังเลยนะครับสร้างประวัติศาสตร์ใหญ่ยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับสำหรับลิซ่าขึ้นโชว์พิธีเปิดการแข่งขันบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ณสนามโซฟีสเตเดียมลอสแองเจลิส
2: ตกใจหมดเลยตกใจอยู่ๆเราตกใจโทนขึ้นมา
3: โทนขึ้นมาคือลิซ่าก็คือร้องเพลง Goals นะคะก็แท็กทีมศิลปินคือมีอานิต้าแล้วก็อ่านว่าเรมม่าไหม
4: เรมม่า
3: เรมม่านะคะ
4: รีม่า
3: อ่านว่า
4: หรือเรมม่า
3: อ่านว่าอะไรศิลปินคนนี
4: ้ไม่รู้สิแฟนๆช่วยบอกหน่อย
3: เออเรมรีม่าหรือเรมม่าเออพิธีเปิดซึ่งทำโชว์ได้ดี
2: ครับ
3: ทำโชว์ได้ดีนะคะเนี่ยเธอฉันชอบกางเกงลิซ่าทำให้ขายาว
4: ลด
3: น้อยลดว่ะลดบอกเลย goals goals อย่างเงี้ย
4: ลดอ่ะแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ศิลปินตัวท็อปนะครับอย่างฟิวเจอร์และชายล่าเนี่ยมาร่วมเขย่าเวทีในเพลงเกมชามปิดท้ายอย่างซาบซึ้งด้วยป๊อปสตาร์ตัวแม่แคทช์เพอร์รี่ขึ้นโชว์เพลง Wonder กับ Chase นักร้องเด็กวัย10ขวบชาว Norway
2: อ๋อนี่สำนักข่าวต่างประเทศนะ
4: ใช่
3: เวลาต้องอ่านเป็นสไตล์แบบแอคเซนต์แบบนี้
4: ใช่นะครับก็เป็นพิธีเปิดที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย
3: เปิดบอลโลกมีหลายที่นะ
2: มีอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา
3: ใช่ค่ะศิลปินก็คือไปประจำทั้ง3ที่เลย
2: ครับผม
3: โปรดักชันดีอ่ะ
4: ลดน้อง
3: พิธีเปิดลดเธอดูเด
2: ็กเนี่ยมันเป็นมหากรรมของคนทั้งโลก
3: เม็กซิโกเม็กซิโกแกอยากไปเที่ยวเม็กซิโกเหมือนกันเนาะเนี่ย
4: เม็กซิโก
3: เนี่ย
4: แกแต่พูดถึงบอลโลกอ่ะ
3: ยังไง
4: เพลงเดียวที่จำได้คือเพลงอะไรรู้ป่ะ
2: วากาวากาเอเออ่ะ
4: ไม่ใช
3: ่
4: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
3: ช่วงที่แบบ
2: เด็กมากตอนนั้นผม
3: มัธยม
4: ลิกกี้มาตินป่ะลิกกี้มาตินลิกกี้มาติน
2: ผมประทันนี
3: ่วากาวากา
2: เอ ซามินามินาเอเออ
4: ันอันนั้นก็อันนั้นก็รู้จักแต่ว่า
3: เนี่ยเนาะเราโตมากับเพลงนี
4: ้ฮาเล่ฮาเล่ฮาเล่
2: เริ่มลดย้อนกลับไปเลย We are the champion อะไรนะของ
3: อันนั้นเด็กๆเลย
4: อันนั้นเด็กๆอันนั้นเด
3: ็
4: กๆอ
3: ันนั้นรู้สึกว่าแบบสมัยแบบอาร์เจนตินาหรืออะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: อะไรฟิวนานอะไรฟิวนาน
3: แต่ว่าพวกของบอลโลกมันยิ่งใหญ่อ่ะ
4: มันยิ่งใหญ
3: ่มันยิ่งใหญ่กว่านี้อ่ะมันแบบมันคือแบบวาระแห่งชาติอ่ะที่แบบโรงเรียนต้องเปิดให้ดูอ่ะ
4: ใช่
3: รอบชิงอ่ะ
2: ผมยังจำได้เลยต้องมาเขียนอะไรไทยรัฐแล้วก็ส่ง
3: ออ
2: บอลโลกอ่ะเอาทองเอาอะไรเงี้ย
3: เมื่อก่อนดีเจอ่ะต้องไปที่แท่นพิมพ์อ่ะเธอจำได้ไหมงานแบบว่าเออไปคัดต้องไปแบบดาราไป
2: คัดหมาย
3: อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเน
2: า
3: ะ
2: เออเดี๋ยวนี้แต่อาจจะมีแบบ
4: มีชิงโชคยังมีอยู่
3: ต้องส่งไปสนียบัตรหรอ
4: ไปสนียบัตร
3: ไม่โหวตแล้วหรอ
4: ส่งไปสนียบัตร
3: หรอเดี๋ยวนี้นะ
2: เออ
3: เมื่อก่อนดาราต้องไป
2: ใช่แล้วบอลโลกนี่คือต้องมีแบบจับงานยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรนะ
3: นี่ไงรออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ก็บอกลองสั่งมาแล้ว
2: อ๋ออันนั้นน่าจะไอ้อะไรนะไทยช่วยไทยเน
3: า
2: ะ
3: โคตรเก่าปะทองโอคิมบอก
4: เฮ้ยทำไมอ่ะ
3: เขาบอกปีนี้แม็กซิโกเปิดงานดีมากนะคะสนุกสนานคนดูเยอะสไตล์แบบเม็กซิกันไงเขา
4: ไม่ได ้แบบมันเป็นฟิลสนุกสนาน
3: ลาตินน่ะลาตินก็รู้อยู่เวลาจัดงานเหมือนคนไทยแหละเออแปลกๆนะแกเส้นสูงสุดเราประมาณแบบสังเกตนะแถบลาตินน่ะลักษณะคาแรคเตอร์คนใกล้เคียงกับฝั่งของเซาท์อีสเอเชียนะ
4: อากาศร้อนไง
3: เออเลยสนุกสนาน
4: เฟรชเซอร์อากาศมันร้อน
3: แล้วก็ผลไม้ก็ใกล้เคียงกันด้วย
4: ใช
2: ่แล้ว
3: อากาศมันเหมือนกันน่ะ
2: ต้องไปดูเพลงบราซิลอ่ะมันจะมี3ชาติแบบว่ามันจะมีจังหวะ
3: แบบสนุกอ่ะ
2: โดนเส้นกันน่ะ
4: แก
3: มี
4: หมึกพอหมึกพอนี้บอลโลกป่ะ
2: ใช่หมึกพอบอลโลก
3: หมึกพอ
2: มันนั่งดูว่าหมึกพอ

0: เปล่าจะเป็นคุณครูนะฮะเขาบอกว่าเอามีดราม่าเหยียดด้วยนะล่าสุดเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ของเกาหลีใต้เขาเป็นผู้หญิงก็ไปดูบอลแล้วก็มีคนเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็ทำแบบ
1: ทำท่า
0: เขาเรียกว่าอะไรชิงกี้อายเหรอที่แบบเหยียดคนเอเชีย
1: ถือว่าเป็นการเหยียดโดนออกแล้วนะ
0: ใช่สรุปแล้วเขาเป็นเหมือนประธานบริษัทอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
1: โดนออกแล้วเรียบร้อย
0: นี่ไงเห็นไหมนี่และคลิปนี้เป็นไวรัลแบบจนเม็กซิโกอ่ะคนเม็กซิโกเขาไปด่าทั้งบริษัทแล้วก็ด่าประธานคนนี้บอกว่าไม่เหมาะสมเลยอ่ะนะฮะเหมือนทำเล่นๆอ่ะไม่ได้มีสติ
2: คือขนอง
0: คือขนองแหละแล้วสุดท้ายก็เนี่ยสองคนเลย
1: แต่คนฝรั่งบางคนนะที่จะพูดไงดีอ่ะมีความคึกขนองอ่ะไม่น่ารักเวลาเจอคนเอเชียแล้วชอบทำอย่างเงี้ยแบบฉันมองว่าเป็นพวกไร้การศึกษาแต่เนี้ยผู้บริหารใหญ่เลยนะ
2: ใช่ผู้บริหารใหญ่เลยแก
0: ไม่มีอารยธรรมนะ
2: ใช
0: ่ทำไม
2: ชอบอะตลกคุณผู้ฟังเราอะแกมีคุณผู้ฟังส่งมาใช่ไหมบอกจริงคุณพี่โรงเรียนนี้เปิดห้องประชุมเชียร์บอลเลยจ้าหญิงล้วนด้วยนะแล้วซันก็พูดว่าเนี่ยคนส่งข้อความมาคือหญิงล้วนนะยายกิมจิส่งมาและคนที่ส่งว่าหญิงล้วนน่ะคือยายบาสนะ
1: เห็นไ
2: หมเนี่ยคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างเงี้ย
1: เห็นว่าบัตรที่อเมริกาบัตรเข้าชม 18,000 บาท
2: หรอ
0: โอ้ยแต่รอบชิงอ่ะ
1: จะเท่าไหร่วะนะ
0: เขารีเซลกันเป็นล้านนะพี่ด้ารอบชิงเนี่ยจริง
2: เวอร์จริงปะเนี่ย
0: จริง
2: บัตรราคาเป็นล้านหรอ
1: ที่เมกากีฬาบัตรกีฬาแพงมาก
0: รีเซลกันเป็นล้านนะรอบชิง
1: นี่ไงฟีฟ่าบัตรเริ่มต้นที่60เหรียญคือ 2,100 บาทสำหรับผู้สนับสนุนตั๋วบุคคลทั่วไปอยู่ที่120เหรียญคือ 4,200 ราคาสูงสุดรอบชิงชนะเลิศสูงถึง 385,000 บาทค่ะ
2: แรงเกิน
1: ได้อะไรมั้งวะ 385,000 อยากรู้เลยอะรอบไฟนอลอะ
0: ก็ได้ไปเสพบรรยากาศ
1: มีอาหารให้กินไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
2: อีน้าไปดูบอลจะกินอะไร
1: แต่เสียตังค์ตั้ง 300,000 แล้ว
2: โ
1: อ
2: ้ย
1: จะกินมั้งดิ
0: เออแล้วเอาคุ้ม
2: อีน้าไปกินจะไปกินในฟ้าอ้อย
1: แกเข้าใจว่าเสียตังค์ 300,000 แล้วมันต้องมีอาหารเสิร์ฟไหมวะเข้าใจไหมอ
2: ีน้าจะไปกินของเขาตอนดูบอลทุกคน
0: บุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยนะมีอะไรให้หน่อยไหม
2: โอ้ย
1: ม
0: ัน
1: ควรมีรายอาหารให้หน่อย
2: โอ้ยตายแล้ว
0: มาทนายปีศาจมานั่งคุยทนายปีศาจกันหน่อยไหมขอไปที่ทนายปีศาจก่อนเพราะว่าน่าจะคุยกันต่อเนื่องนะครับ
2: ไปสิ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นสู่ซีรีส์อันดับ1ของประเทศไทยที่ยอดชมมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับทนายปีศาจก็หลายคนให้บอกว่าเป็น1ซีรีส์ที่ทำดีมากเลยอะโปรดักชันบทนักแสดงการแคสต่างๆทุกอย่างมันดูโอเคไปหมดเลยนะครับผมในฐานะที่พี่ด้ากับพี่อ๋องได้เริ่มดูแล้วดีจริงไหม
1: ดีจริง
2: ดีมาก
1: ดีจริง
0: ๆในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยเหมือนกลิ่นใหม่ๆไหมที่แน่นอน
1: เราชอบคุณภาพเราชอบคุณภาพของการทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็บทไม่เข้าใจป่ะว่าพอเมื่อก่อนอะซีรีส์ไทยอะมันจะมีแบบมันจะเอ๊ะอะมันจะรู้สึก
2: สิ่งที่ฉันชอบมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฉันว่าเรื่องบท
1: ใช่บทดีมาก
2: ตราบใดก็ตามที่บทดีนะทุกอย่างจะรอด
1: ใช่เราอะรู้สึกว่าสิ่งเดียวนะที่ซีรีส์ไทยตกมาตายคือบทบทมันไม่ใช่มันไม่ถึงรายละเอียดดีเทลมันไม่ได้กับความสมจริงอะมันไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาดูแล้วแบบนิดนึงแต่พอเรื่องเนี้ยพอบทดีแล้วได้แคสติ้งนักแสดงที่ใช่อ่ะ
2: และสิ่งที่ฉันชอบตามมาที่สุดไม่แพ้บททรงผมยายาหญิง
1: เนาะจริงฉันชอบทรงผม
2: อันนี้ I love มาก
1: อ่ะลองคิดนะถ้าเกิดยายาหญิงรวบผมแบบ
2: ไม่ได
1: ้มันจะดูเบาเลย
2: มันดูไม่มีอำนาจขนาดนี
1: ้แต่พอมาแบบดัดหยิกแบบเนี้ยเฮ้ยเดินมาในห้องพิจารณาคดี
2: ใช่
1: มันคือทนายปีศาจ
2: มันคือใช่
0: หรือว่าผมหยิกกำลังมาตั้งแต่ยาย่าแต่งงานแล้วไหมตั้งแต่ยาย่าแต่ง
1: ไม่นี่เขาถ่ายก่อน
0: ไม่แบบว่าเทรนผมหยิกกำลังมาไหม
1: ไม่หรอกนี่เขาตั้งใจว่าแบบ
2: เขาตีความมาแล้ว
1: เขาตีความมาแล้วคนนี้มีอำนาจ
2: เขาตีความมาแล้ว
1: เหมือนพุ่มกลับบอกว่าตอนแรกอ่ะเซตบทไว้อ่ะทนายปีศาจอ่ะตั้งใจว่าตอนแรกจะเป็นทนายวัย30แต่พอมาดูอ่ะประสบการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของการเป็นทนายต้องฟาดฟันตอนแรกเขาวางไว้จะต้องเป็นทนายผู้ชายด้วยนะทนายผู้ชายแล้วพอมาตอนหลังแล้วเป็นวัย30แต่พอมาแบบเอ๊ะ ถ้าเราเปลี่ยนว่าเป็นทนายผู้หญิง

0: ต้องมาฟาดฟันกับเราต้องยอมรับว่าคนที่เรียนนิติส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายในสังคมของแบบทนายความหรือว่าผู้พิพากษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราพลิกเขาบอกว่าพ่วงกับอะพลิกว่าถ้าเป็นแบบเป็นผู้หญิง แล้วตอนแรกวัย30ยังไม่ใช่บอกเถอะดีกว่าเพราะว่าต้องมีประสบการณ์ในการฟาดฟ
2: ัน
0: ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก็เลยปรับไปเป็นแบบทนายอายุ40อัพ40อัพแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงพอปรับแล้วคือใช่เลย มันใช่เลย
2: เขาบอกว่าทรงผมยาย่าหญิงเนี่ยเป็นสัญญาของความหัวขบถซึ่งจริง
0: จริงเราอ่ะนึกถึงใครรู้ป่ะคุณหมอ
2: พรทิพย
0: ์เออสมัยนั้นน่ะคุณหมอพรทิพย์ทำผมแบบสีแล้วก็แบบดัดหยิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเมื่อก่อนมันเป็นการขบถของวงการแพทย์อ่ะว่าแบบเอ้ยเมื่อก่อนหมอต้องแบบทำผมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออเราว่าเนี่ยเขาในความรู้สึกการตีความอ่ะมันเห
2: ็
0: นด้วยเลยว่าผมเนี้ยทนายไม่ค่อยมีใครทำผมตรงนี
2: ้ถูกต้อง
0: เออแล้วใช่เลย
2: ความหัวขบถของตัวละครตัวเนี้ยซึ่งจริงเห็นผมปุ๊บจันจิราจูแจ้ง
0: เออใช่เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าในบทนะเป็นทนายแบบรวบผมใส่เน็ตมันไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ได้
2: และสิ่งที่ฉันชอบไม่แพ้กันกับผมยาย่าหญิงคือ acting
0: เนาะนี่คือครั้งแรกนะที่ยาย่าหญิงบอกว่านี่คือครั้งแรกที่เขาได้รับบทนักแสดงนำ ที่ผ่านมาคือนักแสดงสมทบตลอด แล้วครั้งเนี้ยพอได้รับบทอะในการเป็นนักแสดงนำอะแล้วรู้เลยว่าแบบการแสดงอะเป็นการแบบนี่แหละโอกาสที่แบบให้นักแสดงคุณภาพอะได้แสดงเราอะชอบแคสติ้งที่
2: เธอเก่งมาก
0: ไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องเป็นนักแสดงที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะไปต่อยอดแบบ
2: เ
0: ราอะ
2: ชอบนักแสดงที่เป็นนักแสดง
0: ใช่นี่แหละแบบเราเรียกว่าเนี่ยยกมาตรฐานของวงการซีรีส์ไทยเราอยากให้ซีรีส์ไทยเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วทำให้เรายอมรับนะบางทีแบบ
2: ตัวเอกไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดัง
0: ใช่
2: แต่พี่หญิงก็ดัง
0: ดังแต่ว่า
2: แต่ไม่แบบคือไม่ใช่ตามกระแส
0: ใช่ถูกต้อง
1: เป็นอาชีพนักแสดง
2: เป็นนักแสดงจริงๆนักแสดงคุณภาพจริงๆอ่ะ
0: นักแสดงคุณภาพในเมืองไทยมีอีกหลายคนมากแต่แค่แสงส่องไปไม่ถึง
2: ใช่
0: คือบทบ้านเราแล้วก็นักลงทุนบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่กับนักแสดงที่สามารถต่อยอดรับพรีเซนเตอร์ได
2: ้นักแสดงแมส
0: เออนักแสดงแมสที่เป็นกระแสนะตอนนั้นแต่บางทีอ่ะบทมันไม่ได้เหมาะกับเขา
2: ใช
0: ่มันก็เลยยิ่งทำให้คุณภาพการแสดงแล้วก็แบบบางทีบทมาดีนะแต่พอแคสติ้งนักแสดงเล่นไม่ดีอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ดรอปคุณภาพลงแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นบทดีแคสติ้งดีมันส่งปึ้งเลยอ่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ฉันอยากบอกผู้กำกับแล้วก็คนทำหนังหลายๆคนเลยนะเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากๆคือใครรู้ปะ
1: ใคร
2: ดีเจอ๋อง
1: ก็ว่าไม่ได้นะเขาเรียนการแสดงเขาเป็นสายไม่ตอดนะคนน
0: ี้นี่คือโค้ชการแสดงใช่ไหมคะ
2: แกฟังนะดีเจอ๋องเนี่ยเรียนปริญญาตรีจบศิลปะกรรมการละครที่ธรรมศาสตร
0: ์อินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตเพื่อน
2: แล้วดีเจอ๋องจบปริญญาโทที่การละครจุฬา
0: ใช่เป็นไง
2: แล้วเขาอินเรื่อง acting เรื่องการแสดงมากๆเขาเธอฟังนะเขาเล่นเป็นตัวละครทุกตัวไม่ว่าบทจะเล็กแค่ไหนเขาก็อินกับตัวละครตัวนั้น
1: ผ่านผลงานการแสดงละครเวที
2: ละครเวทีมาแล้ว
1: ซีรีส
2: ์เล่นแล้ว
1: ภาพยนตร
2: ์ยังไม่เคย
1: นี่ไงนะนี่ไงล่ะ
0: โอเค
2: ไม่เคยเล่นหนังเป็นสิ่งที่อยากทำมากแต่ยังไม่เคยได้ทำอยากเล่นหนังดีๆสักเรื่องนึง
0: เออ
1: โอเคร
2: บกวน
0: แต่ฉันน่ะประเดิมจากหนังก่อนเลย
2: ใช่ดาราเล่นหนัง
0: เล่นหนังก่อน
1: เล่นหนังนะ
0: ประเดิมจากหนังก่อนเลย
2: ใช่
0: แล้วก็เสร็จแล้วพอมาละครอ่ะพอมาละครนี่คือ acting
1: coach เหรอ
0: acting coach ชนะละคร
2: ฟังนะฟังนะ
0: เอาบทมากลางเลยอ่ะ
2: ฟังนะ
0: ฉันเครียดมากตอนแรก
2: ตอนดาราไปแคสหนังกูไปด้วยค่ะถามไปทำไมไปนั่งรออยู่ข้างล่าง
1: ไ
2: ปให้กำลังใ
0: จนะหนังอะ
1: เรื่องอะไรอะ
0: 30กำลังแจ๋วเล่นกับอ้ําไงแคสนะ
2: แล้ว
0: เรียกฉันไปแคส
2: แล้วดีเจอ๋องไปทำไม
0: ไปเป็นเพื่อน
2: ไปเป็นเพื่อน
1: ไม่แบบว่าเผื่อมีแบบสักตัวให้แคสให้อะไร
2: ไปเป็นเพื่อนจำได้ไหมแก
0: จำได้
2: ไปแคสอยู
0: ่ตรงเนี้ยตรง
2: เควิเลตเควิเลต
1: แล้วตอนนั้นเป็นดีเจออกดีเจจะได้
2: เป็นแล้ว
0: หนังเขาให้แคสนะเขาไม่ใช่ว่าจะมาแบบดาด้าเล่นเลยไม่ใช่มาแคสก่
1: อ
0: นเขาก็วางตัวไว้แหละแต่เขาให้แคสหลายๆบทว่าแบบควรจะเล่นบทไหนดีอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเทรนบทกันเลยในรถ
0: แ
2: ล้วเทรนบทกัน
1: ดีว่าเพื่อนช่วยเพื่อนของจริง
2: เป็นเพื่อนสีกันขนาดไหน
1: กัลยาณมิตรของจริงนะฮะก็ใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวต้องดูนะอย่างผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะหาเวลาดูทนายปีศาจนี่แหละแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำให้ดูซิทคอมใต้โต๊ะทำงานของเรา
2: หุยจริง
1: นี่คุณดาด้าเขาเป็นหนึ่งนักแสดงนะ
0: อยากให้ได้ดูนะคะซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานเพราะว่าพลิกบทบาทค่ะลองดูบทเจ๊น้ำ
1: ครับผมเนี่ยคือใต้โต๊ะทำงานของเราเนี่ยมันก็เป็นรายการวิทยุเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ขยายจักรวาลมาทำเป็นซิทคอมแล้วนะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของคนวัย45ที่เพิ่งตกงานแล้วก็ไม่รู้จะต้องใช้ชีวิตยังไงต่ออ่ะตกงานตอน45คุณลองนึกภาพสินะฮะแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบก็เลยมาเปิดบริษัทด้วยพี่เผื่อพี่อาพี่โบก็เป็นทีม
0: โปรดักชัน เป็นเอเจนซี่
1: อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: โฆษณาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้น
1: แล้วก็เป็นเรื่องราวที่มันรีเลทได้กับชีวิตจริงๆของคนปัจจุบันนะนึกออกไหมช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนตกงานช่วงAI เข้ามาแน่นอนมีการเลย์ออฟนะฮะเขาก็เอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นซิทคอมก็ให้ได้ดูกัน16มิถุนายนคุณผู้ฟังครับก็คือวันอังคารคือพรุ่งนี้เนาะ16มิถุนายนก็สามารถติดตามได้นะครับทางช่องวัน31 3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ในแอปพลิเคชันวันดีครับ
2: เราเจนามอ่ะไม่ใส่ส้นสูงไหนวะ
0: ไม่ได้ เจนามเป็นอะไรเจนามเดี๋ยวไปดู
1: มี
0: ส
1: ัก
0: ด้วยนะคะ
1: ม
2: ี
1: ส
2: ัก
1: นะ
2: อุ้ยตายแล้ว
0: เจนามมีรอยสักทั้งหน้าและหลังนะคะสักทั้งตัวเลยเจนาม
1: เห็นพี่อาร์ตแต่งเหมือนพี่ชอด
2: ใช่
1: เหมือนพี่ชอดเหมือนกัน
2: เหมือนพี่ชอด
1: แบบเมื่อกี้เนี่ยถอยไปหน่อยสิเหมือนจะเป็นพี่ชอดนะ
0: ไปดูสนุกสน
1: ุกโอเคมีทีเซอร์ให้ดูแล้วคุณผู้ฟังฮะสามารถเข้าไปดูได้ใน TikTok ทุกอย่างIG Facebook ของ A Time ของเรานะครับ
2: พี่ชอตจริงๆ
1: พ
2: ี
1: ่ชอตจริงๆนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวข่าวกันต่อจ้ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
7: มากันที่น้องรักของเราหน่อยดีกว่านะคะพี่พิกฤตครับ
8: จ้า
7: ล่าสุดเนี้ยเสิร์ฟความไฮเอนด์บินตรงสู่เมลเบิร์นนะครับเตรียมร่วมงานใหญ่ของคัทเทียเลยนะครับเพราะว่าคัทเทียเนี้ยประกาศให้พี่พิกฤตเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการปรบมือ
9: รถค่ะยินดีกับน้องด้วยนะคะ
7: ภารกิจแรกของพี่พีนะครับคือไปร่วมงานใหญ่การเปิดตัวนิทรรศการเครื่องประดับเมลเบิร์นวินเทอร์มาสเตอร์พีซคาเทียเอ็กซิบิชันที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการปล่อยภาพแอร์พอร์ตลุคของพีพีแล้วก่อนที่จะไปร่วมงานนะครับลดมากๆเลย
8: นะเป็นแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยถ
7: ู
8: กไหม
7: ใช่เป็นแบรนด์แอมนะคะนี้ดู
8: แอร์พอร์ตลุคเนาะ
7: แอร์พอร์ตลุคนะครับเลือกสุ่มกำไรแล้วแหวนจากคอลเลกชันเลิฟเนี่ยโดดเด่นด้วยสกรูเซรามิกสีดำพร้อมเพิ่มดีเทลด้วยสร้อยคอพาทาเดอร์คาเทีย
8: ขาดก่อนไหมมันไอเอาโพโพลิสพลัสไปฉีดคอเลย
7: พาทาเดอร์คาเทียเป็นการอ่านออกเสียงแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะคะ
8: ดูดีเลยอ่ะ
7: ใช่ก็กิจกรรมของน้องที่จะไปร่วมก็คือไปร่วมงานกาล่าของคาเทียนะครับที่จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์พร้อมกับแขกคนสำคัญระดับโลกมากมายแล้วก็ไปร่วมชมคอลเลคชันเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์ด้วยที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามภาพกันได้เลยนะ
8: ครับผมนะฮะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่ารอบชิงบอลโลกอ่ะ 300,000 กว่าบาทของพี่ด้าเหมือนจะได้ดู BTS ด้วยนะม
7: ี
8: BTS มาปิดบอลโลกด้วยนะคุณผู้ฟังขอข้อมูลหน่อยสิใช่อุ
7: ๊
8: ย
7: อะไรอ่ะ
8: ไม่ปลดล็อก iPhone อะไร
9: ทำไมอ่ะ
8: เมื่อกี้แขนไปโดนเหมือนเป็นที่โทษทีฮะแอร์ใจเย็นๆนะลูก
9: น
8: ะอ๋อ
9: นี่ไงเขาบอกมีวง BTS ขึ้นโชว์รอบชิงอันนี้
7: จริงอ๋อ
9: คุณหนุ่มน่ารักส่งมา
8: ฝากเช็คหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่า BTS ขึ้นโชว์ปิดบอลโลกจริงหรือเปล่าเพราะว่าบอลโลกอ่ะมันก็จะมีโชว์ปิดก่อนที่เขาจะเริ่มเตะนัดชิงกันนะ
9: ค่ะ
8: นะฮะ380,000ถ้าเป็นราคา BTS ผมว่าน่าจะมีรีเซลขึ้นนะรีเซลขึ้นนะนี่ไงมีเยอะเลยนะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
9: พิธีปิดการแข่งขันนะคะเป็นการแสดงจาก Madonna Shakira แล้วก็ BTSแล้วก็คริสมาร์ตินจากโฮเฟ
7: รโรเล่โรเล่โรเล่โรเล่โรเล่นี่ชากิล่า
8: ชากิล่านะ
9: เพลงชากิล่าก็เลิศ
7: วันแอบวันแอบ
9: เออมันแบบเป็นการปลุกพลังมวลชนนะ
7: ใช
9: ่งานแฟนมีตเราจะเป็น MRT ขึ้นโชว
7: ์ถูกต้องจ้ะ
8: BTS ไม่ว่างนะ
9: งานแฉแฟนมีตนะคะเป็นทีมอาทีเพราะ BTS ไม่ว่าง
7: พูดถึง BTS ครับล่าสุดเนี่ยเตรียมปล่อย MV เพลง Merry Go Round ทาง Spotify นะครับวันที่19มิยอนี้เป็นเพลงในอัลบั้มอารีลางผลงานชุดล่าสุดของ BTS นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่โปรดปรานของชาวอาร์มี่เป็นอย่างมากเลย1เพลงที่ตอนนี้ดังมากๆก็คือ Merry Go Round นั่นเองนะครับแฟนๆก็จะได้รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงดังกล่าวผ่าน Spotify แบบ Exclusive เป็นวันแรกครั้งแรกที่19มิถุนายนตอน4โมงเวลาประเทศไทยจ้า
9: ติดตามดูกันได้เลยเธอ
7: ฮะ
9: อยากเล่าเรื่องนี
7: ้ได้สิ
9: คือเดี๋ยวนี้คนเราส่วนใหญ่จะหาคู่ผ่านทางแบบว่าหาแบบเอเจนซี่เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้เธอรู้ป่ะคนรุ่นใหม่
7: เอเจนซี่จับคู่ลดม
9: ากอะไรประมาณนี้เขาทำสถิติในปีนี้ไว้นะคะบอกว่าจาก Bangkok Matching นะก็คือบริษัทที่จัดหาคู่แบบไฮเอนด์เลยนะคือแบบเดี๋ยวนี้นักธุรกิจเขาไม่มีเวลาทั้งหญิงและชายเขาไม่มีเวลาหาแฟนใช่ไหมเขาก็จะให้แบบบริษัทจัดหาคู่หาแฟนให้เหมือนที่เกาหลีประเทศไทยมีมานานมากแล้วเขามีสถิติมาเลยว่าเวลาฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยเวลาเลือกคู่เนี่ยเขาจะเลือกจากอะไรฝ่ายหญิงเนี่ยเวลาติ๊กนะแบบควอลิฟายต่างๆอะไรเงี้ยคือดูภาพรวมของผู้ชายก่อนขอดูภาพรวมจัดอันดับเนี่ยคืออาชีพมาก่อนขอระบุอาชีพส่วนใหญ่บอกว่าชอบเจ้าของธุรกิจมาแบบ 99% เลย จ้าของธุรกิจหมอเป็นระดับรองลงมาแล้วอื่นๆก็มีการเน้นอาชีพที่มีหน้าตาในสังคมอย่างเช่นผู้พิพากษาทูตข้าราชการระดับสูงอย่างผู้หญิงจะติ๊กว่าแบบขออาชีพเหล่านี
8: ้
9: แล้วก็จะพิจารณาดูด้านการศึกษ
8: า
9: ส่วนใหญ่จะติ๊กก็ขอจบปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้คือสถิติคือ 80% แล้วต้องการคนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยประมาณ 15% อีก 5% น่ะทำไม
8: คือต้องการคนจบปริญญาโทปริญญาเอก5-15%
9: ใช่ยังไง
8: แบบเหมือนจะแบบว่าเอาต้องมีแบบการ
9: ไม่เธอเวลาบริษัทเวลาจัดหาคู่อ่ะ
8: เวลา
9: แบบสมมติอ่ะสมมติเบิ้ลอยากจะไปหาแฟนไม่มีเวลาส่วนใหญ่คนพวกนี้คือคนรวยแต่ไม่มีเวลาเพราะทำงานอย่างเดียวไม่มีเวลาหาแฟนแล้วเขาจะต้องหาคนอ่ะบริษัทแมทชิ่งอ่ะที่เขาหาคู่อ่ะเขาจะเขียนลิสต์มาเลยให้ติ๊กเลยว่าคุณชอบแบบไหนโปรไฟล์เขามีเยอะคนที่มาสมัครทั้งหญิงและชาย
8: มันจะละเอียดมากๆ
9: ละเอียดมากรายได้เท่าไหร่หน้าตาประมาณไหนอาชีพการศึกษาอะไรต้องระบุ
8: มันก็คือจะละเอียด
9: ไม่ระบุไม่ได้
8: โอเคโอเค
9: มันจะละเอียดมากเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่าขอจบปริญญาตรีแล้วก็มีระบุความสูงบอกว่าผู้ชายเนี่ยขอความสูงเกิน175 ซม. 98%
8: ครับ
9: แล้วก็อีก 2% ชอบสูงมากเลย180-185 ซม.ภาพลักษณ์ผู้หญิงมองถึง 80% ขอหน้าตาดีรูปร่างสมส่วนหุ่นอวบเพียงเล็กน้อยบุคลิกภาพต้องขอสมาร์ทและสะอาดนี่ส่วนใหญ่บอกแบบนี้
8: ครับผมมาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ดูฝ่ายหญิงไปแล้วฝ่ายชายเน
9: ี่
8: ย
9: ผู้หญิงจะเลือกเยอะกว่า
8: ผู้ชายเนี่ยเรื่องของอาชีพ 80% ไม่เลือกอาชีพของผู้หญิงนะครับแต่ว่าอาจจะมีระบุเรื่องของรายได้นะ 50% เนี่ยเลือกเงินเดือนผู้หญิงประมาณ 30,000 บาท 10% เงินเดือนมากกว่า 30,000 บาทแล้วก็ 40% ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่ขอแค่คุณทำงานสุจริตแล้วก็เลี้ยงตนเองได้ก็เพียงพอแล้วในเรื่องของการศึกษาผู้ชายบอกว่า 80% เนี่ยต้องการคู่ของตนเนี่ยจบปริญญาตรีขั้นต่ำนะครับส่วนอีก 5% จบปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับและอีก 15% คือจบต่ำกว่าปริญญาตรีก็ได้ส่วนชายโสดต่างชาติ 60% ต้องการให้คู่ของตนเนี่ยจบปริญญาตรีขั้นต่ำนะครับแล้วก็ 5% ต้องการให้จบปริญญาโทหรือเอกแล้วที่เหลืออีก 35% คือจบต่ำกว่าปริญญาตรีได้แล้วก็ในเรื่องของส่วนสูงนี่ผู้ชายไทยบอกว่า 80% และต่างชาติชอบผู้หญิงสูง160 ซม.ขั้นต่ำนะครับและที่เหลือ 20% ชอบผู้หญิงสูงกว่า160 ซม.นะครับผ
9: ม
8: แล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตา 85% ผู้ชายบอกว่าชอบผู้หญิงรูปร่างเพรียวแล้วก็สมส่วนเท่านั้นนะฮะก็ผู้ชายก็ดูเหมือนไม่ค่อยต้องการอะไรมากเลยเน
9: า
8: ะดูแบบ
9: เน้นภาพลักษณ์
8: เน้นภาพลักษณ์
9: เน้นภาพลักษณ์แล้วก็ขอให้แบบเหมือนดูแลเลี้ยงตัวเองได้ประมาณนึง
8: ครับผมออกเดทล่ะพี่ด้าในการออกเดท
9: ก็คือส่วนใหญ่อะเวลาเขาแมทชิ่งกันแล้วใช่ไหมคะ 65% น่ะทั้งแบบว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเดทแรกคือไปทานอาหารเย็น 35% เลย65% ขอเลือกเป็นอาหารเย็น 35% เป็นอาหารเที่ยงแล้วก็มักส่วนใหญ่จะเลือกวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นเพราะมีวันหยุดแล้วก็มีเวลาประมาณนี้ส่วน 40% น่ะผู้เดทตัดสินใจปิดโปรไฟล์เพื่อศึกษากัน2คนในเดทแรกไม่บอกว่าตัวเองทำงานอะไร
8: อ
9: าชีพอะไรยังไม่ให้เปิดเผยข้อมูลดูก่อนว่าเนื้อแท้ข้างในเป็นยังไงแล้วก็ผู้หญิงและชายเลยนะ 50% ใช้เวลาเพียง2เดทในการสานต่อกับคู่เดทนั้นว่าจะไปต่อหรือไม่ไปและแล้วก็หลังจากนั้นจะตัดสินใจที่จะปิดโปรไฟล์
8: ก็ในเมืองไทยมันมีเหมือนเกาหลีเลยใช่ไหม
9: เหมือนเลยเป็นมีมาเป็น20 ปีแล้วบริษัทจัดหาคู่มีมานานมากแล้ว
8: เหมือนเคยไปทำเป็นละครช่อง3สักเรื่องหนึ่งป่ะเหมือนละครช่อง3อะไรที่เป็นบริษัทจัดหารักอะไรสักอย่าง
9: ใช่ใช่นั่นแหละมีมานานแล้วเป็น20 ปีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าบูมเท่าเกาหลีเกาหลีคือบูมมากมีหลายบริษัท
7: แกก็ง่ายๆขนาดแอปจับคู่อ่ะ
9: เดี๋ยวนี้ก็คือ
7: ยังปังเลยอ่ะถูกไหมล่ะ
9: ใช่ใช่
7: อันนี้เขาเป็นบริษัทจัดหาคู่แล้วเขาสกรีนคนให้ก่อนไง
9: สกรีนรายได้ด้วย
7: สกรีนคนสกรีนตามควอลิฟายของเราเขาถึงบอกไงว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนจะเจอกันในแอปแล้วคบกันได้นานหรือคนที่เจอกันผ่านแอปหาคู่บริษัทจัดหาคู่แล้วคบกันได้นานเพราะอะไรเพราะมันมีควอลิฟายของตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว
9: เราเล
7: ือ
9: กไง
7: เพื่อน
9: เราได้เลือกแล้ว
8: เหมือนเขาก็จัดให้แบบเหมาะสมก
7: ันเพราะเราอ่ะได้ตามความต้องการของเราเกือบ 100% แล้ว
9: ท
7: ั้
9: งหญิงและชายนะเพราะว่าสมมุติอ่ะสมมุติเราลิสต์ไปนะสมมุติผู้หญิง A คุณ A ลิสต์มาแล้วก็เจอ แล้วเขาก็จะไปแมทช์กับผู้ชายที่ลิสต์ให้มันตรงกันให้มันแมทช์แมทช์แล้วถึงจะจัดเดทให้มันต้องแบบตามที่เราต้องการไง
7: คือเข้าใจไหมเขาถึงบอกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์คนที่คบกันอยู่ยืดๆอ่ะ
9: ส่วนใหญ่มาจาก
7: แอปหาคู่หรือว่าบริษัทจับหาคู่จ้าเพื่อนเพื่
9: อนเพราะจริตมันตรงกันก็ดีนะไม่มีแบบไม่เสียเวลาดีเนาะ
7: ไม่นับรวมแอป
9: ถ้าฉันโสดฉันจะใช้บริษัทจัดหาคู่
7: อยู่แล้ว
9: ขี้เกียจหาเอง
7: อยู่แล้ว
9: เออ
7: เข้าใจไหม
9: เออก็ดีอ่ะ
8: รายการแฉเมื่อวันที่10พี่ด้าสวยมากครับนี่พี่ด้าไปรายการแฉไป
9: อ๋อหรอวันที่10หรอทำอะไรวะ
8: เออวันที่10
9: แต่งตัวมาจากงานมาจากงานข้างนอกไงเลยแต่งตัวเต็มหน้าเต็ม
8: เออนะครับต้องเบรกแล้วเหรอต้องเบรกก่อนโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
6: มาอัปเดตข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังครับผมเราไปกันที่คอนเสิร์ตของปอนภูวินกันหน่อยนะครับ
7: ได้สิ
6: ล่าสุดล็อกวันแล้วคุณผู้ฟังครับผม22แล้วก็23สิงหาคมนี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของปอนแล้วก็ภูวินนะครับ GMMTV ได้ปล่อยทีเซอร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับปอนภูวิน Space Odyssey Concert นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะชวนทุกคนมาขึ้นยานแล้วก็เหาะไปรับแรงกระแทกความสนุกด้วยกันน่าจะเป็นธีมแบบว่าอวกาศ
7: อวกาศ
6: เลยอวกาศหน่อยนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มวัน 22-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเรื่องรายละเอียดแล้วก็ผังที่นั่งราคาบัตรรวมไปถึงสิทธิพิเศษเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่15มิถุนายนก็คือวันนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับให้ทุกคนรอติดตามกันได้เข้าไปดูในทุกช่องทางของ GMMTV ได้เลยนะจ๊ะปอนภูวิน 22-23 สิงหาจ้ะ
7: เธอตอนเนี้ยคนนักแสดงรุ่นพวกเราอะดาก็เป็นพ่อเป็นแม่กันหมดเลยเนาะ
8: ใช่
7: ล่าสุด
6: ทำไมฮะ
7: มา26คุณพ่อสุดตามาดนิ่งแต่แพ้ทางลูกสาวขี้อ้อนหน่อยดีกว่าจะมีใครกันบ้างนะครับ
6: ครับผม
7: คนแรกฉันยกให้เลยคนนี
8: ้ใคร
7: พี่ตูนบอดี้แสลม
8: โอ้ยยอมเลย
7: เขาเป็นสายร็อกมากๆเนาะ
8: สายร็อกขึ้นเวทีควบคุมคนได้เยอะมาก
7: ปีนลำโพงปีนตู้แอม
8: แต่เวลาอยู่กับลูกอะดูละมุนบ้างเลยอะ
7: ก็ล่าสุดอะที่มีคลิปออกมาที่ลูกจะไปถ่ายรูปกับน้องเกลอะ
8: แล้วแบบห้ามไม่ได้อ่ะต้องตามใจลูก
7: แล้วไม่ใช่น้องเกลตัวจริงด้วยนะ
8: เกล
7: ไปแซนดี้แซนดี้น้องเกลเนี่ยน้องเวลาไง
8: น
7: ่
8: าร
7: ัก
8: มาก
6: เขาบอกขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยบอกคนไปซ้ายเป็นหมื่นคนซ้ายหมดขวาหมดคนเดียวเท่านั้นบอกไม่ได้
7: ใช่นะครับหรือจะเป็นพ่อเวียสุกลวัฒน
8: ์น้องวิริน
7: น้องวิริน
8: น้องวิรินน่ารักนะพอโตแล้วน่ารัก
7: ใช่พี่เวียเองก็หลังๆมาก็มาขึ้นตลอดเลยอ่ะ
8: ใช่
7: แบบข่าวว่าอ่องรักเวียจบอ่องรักเวียจบ
6: อ่องรักเวียนี่ถือว่าเป็นแฮชแท็กอันดับต้นๆแรกๆเลยไหม
7: มาเบอร์แรกเลยอ่องรักเวียเนี่ยสุด
6: ๆแบบตอนนี้มันมีร้อยกว่าแล้วแหละแฮชแท็กอ่ะแต่ว่าอ่องรักเวียคือ
7: เบิร์นเซอร์บองมินประมาทเธอนะ
6: มาต่อกันที่อีกหนึ่งคนใกล้ตัวเราดีกว่านะครับพ่อพุทธิชัยนี่น้องเจโพนะตอนนี้ก็กำลังน่ารักเลยนะครับผมพี่พุทธอ่ะเวลามาจัดแฉเขาก็ดูปกตินะแบบว่าดูห้าวๆดูอะไรแต่พอเวลาอยู่กับลูกอ่ะก็ดูน่ารักอบอุ่นไปเลยเนาะพี่พุทธเน
7: า
6: ะ
7: ล่าสุดนางไปออกงาน
6: ทอยสตอรี
7: ่พี่เจน่ารักมากพี่เจหล่อมาก
6: หล่อเลย
7: พี่เจหล่อมากรอดนะครับตามมาดูไอ้พี่ทันธนากรบ้างเพราะทานกับน้องพราวตะวันไงล่ะเธ
8: อ
7: กับน้องพราวตะวันนะครับก็น่ารักเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งพ่อก็คือพี่บี้ทัศภาค
6: ครับ
7: น้องเป่าเป่ากับน้องเป่าเป้ย
6: เป่าเป่าโตแล้วว่า
7: เป่าเป่าโตแล้ว
6: เราเลี้ยงออนไลน์มาเป็นหลายๆปีจนตอนนี้โตแล้วว่า
7: ล่าสุดก็คือรับพรีเซนเตอร์กับแม่แล้วว่า
8: ใช
7: ่นะฮะนะครับ
6: สุดท้าย พ่อหนุ่มสอนรามกับน้องวิจิ
8: ตอนนี้หน้าตาดีมาก
7: หรอ
8: เออน่ารักมากน้องวิจิอ่ะ
6: เผื่อแป๊บๆเนาะโตแล้วอ่ะทุกคนโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วต้องไปดูแบบรุ่นลูกพี่มอสชื่ออะไรนะน้องสนด
8: น้องสน
6: ดเออ
8: สนดก็โตแบบวัยรุ่นแล้วอ่ะ
6: ใช่แล้วก็เป็นฝั่งพี่หนิงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคน
7: เธอลูกพี่หนิงกับลูกพี่โอ๋อ่ะ
6: เ
7: ดบิวต์แล้วอ่ะ
8: ใช
6: ่
8: คิดดูสิเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะเห็นแบบตั้งแต่น้องนิรินทร์แบบเด็กๆอยู่เลยอ่ะแล้วตอนนี้โตแบบ13แล้วว่าเธอไวปะล่ะเป็นวัยรุ่นแล้วว่ะเออ
6: นะ
8: เราก็ยังเด็กอยู
7: ่เด็กสิเรามันพวกเด็กโง่ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
8: เราก็จะไม่แก่นะคะเราก็จะล็อกตัวเองอยู่แบบนี
7: ้เอาล่ะใครใส่ทำคอนเทนต์บ้างเบิร์นทำคอนเทนต์ใหม
6: ่เอาโทรศัพท์ไปตั้งทุกที่บนไหนที่มันตั้งได้ผมมาไปตั้งหมดเลย
7: ล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงครับชวนแฟนถ่ายคลิประหว่างเดินในวัดแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีตั้งกล้องได้แป๊บเดียวกำลังหาคอนเทนต์ปรากฏคอนเทนต์วิ่งเข้าหานะจ๊ะอ่ะไปดูคลิปกันหน่อยหนึ่งจ้า
6: โอเคโอเคอ่ะมาหลังอ่ะลิงอยู่ข้างหลังนะ
8: ลิงกินโทรศัพท์
6: ลิงกำลังเดินมาข้างหลังโทรศัพท์
8: เนี่ย
6: แล้วเอาไปปะ
8: แล้วเป็นเราก็ไม่กล้าหยิบ
6: นะแล้ววิ่งนะ
8: แล้วนางเอาไปอ่ะนางคาบโทรศัพท
6: ์
8: ทำไงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าคือแกเจอทำไงวะ
7: ก็ต้องตามคืนสิ
8: แล้วจะคุยกับมันยังไงอ่ะ
6: โอ้แต่เขามีเทคนิคนะที่ลิงเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาของไปล่อแลกกัน
8: ใช่
6: สมมติแบบน้องลิงถือโทรศัพท์พี่ดาก็จะถือสองมือนะพี่ดาก็หาอะไรที่เขาชอบกล้วยเกยอะไรเงี้ยก็ไปแบบ
8: แล้วมันจะกัดเราไหมอ่ะ
6: แล้วเขาก็จะวางมือถือแล้วเขาจะหยิบกล้วยไปถ้าเขา
7: เนี่ยแล้วไปลิงแม่ลูกอ่อนด้วยนมใหญ่มาก
6: ไปโฟกัสอะไร
8: ก็ดีนะได้อีกหนึ่งมุมมองนะ
7: ใช
6: ่
8: ไวรัลเลย
7: เป็นมังกี้ไอวิวไงเธอปกติมีแต่เบิร์ดไอวิวอันนี้เป็นมังกี้ไอวิวเธอเข้าใจยังนะค่ะ
8: ตลกอ่ะ
7: นี่ไงก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องหาคอนเทนต์อยากให้คอนเทนต์วิ่งเข้าหาเรานะเออ
6: ระมัดระวังกันด้วยตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะ
7: ใช
6: ่
7: นะค่ะ
6: เขาบอกรอน้องดีนเข้าวงการไม่
8: ได้ได้จัดไป
6: ตอนนี้ล่าสุดเริ่มติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีมาไหม
8: ติ๊กตอกไม่มีเหรอไม่ยังเด็กอยู่ยังไม่ให้อยากเล่นโซเชียลใดๆเลยเออให้เขาเป็นนักกีฬาไปก่อน
7: แต่เวลาลูกมาถ่ายคลิปด้วยลูกดูไม่เต็มใจเลยอะ
8: เออแต่เดี๋ยวนี้นางไลฟ์ช่วยฉันไลฟ์นะแกตกใจมากเลยอะสคริปต์เป๊ะมาก
7: ถามจริง
8: นางก็เดินไปฉันก็ไลฟ์ขายของอะไรไปใช่ป่ะแล้วบางโปรดักต์ที่ไลฟ์บ่อยๆอะวันนั้นฉันไปเข้าห้องน้ำฉันเลยให้เจสันน่ะนั่งเฝ้าหน้าโทรศัพท์แล้วเจสันอ่านไม่ออกใช่ไหมภาษาไทยนั่งอ่านคอมเมนต์นั่งไลฟ์หายเลย
7: เออเลิศ
8: ตกใจเลยสคริปต์เป๊ะ
6: ถือว่ามีแววมีแวว
8: ต้องปั้นลูกละ
7: มีแววมีแวว
6: นะอ่ะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้
8: ค่ะ
7: ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราที่น่ารักและผู้เรารักมากๆเลยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Egg Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
6: ครับผมหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ
7: ใช่จ้า
6: พี่อ๋อสวัสดีครับพี่ดาวสวัสด
8: ี
6: คร
8: ับ
7: บ๊ายบายขอบคุณเบิร์นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
9: แฉข่าวเช้า
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
7: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแสบ
11: ว
10: ัน
11: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
12: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับผมร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
9: EFM Playlist of the Week
13: Champ of the Week
14: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบเผาโซล่าฟาร์มปัตตานีเจ้าหน้าที่ชี้หวังขัดขวางการพัฒนาและทำลายโอกาสของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้และเช้าวันนี้ราคาทองพุ่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
16: ลมนภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุคนร้ายลอบเผาสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
21: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทแห่ง1หมู่ที่4บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโปอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและก่อเหตุเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์จนได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ทรัพย์สินของโครงการได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุภายหลังรับแจ้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและโดยรอบพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและสั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางสำคัญรวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการก่อเหตุในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนและการเลือกทำลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมุ่งมั่นทำลายมากกว่าสร้างทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันทีหรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
16: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาด 9:03 นาทีปรับขึ้น 1,100 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,600 บาทรับซื้อบาทละ 66,400 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,400 บาทรับซื้อบาทละ 65,066 บาท72สตางค์คู่มือสุขภาพวันนี้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กช่วงฤดูฝนไปติดตามกันค่ะ
22: คู่มือสุขภาพ
23: เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กอาจมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่อาการรุนแรงอาจพบไข้สูงผิดปกติรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยลงซึมลงอาจมีอาการชักเกร็งอาจเจียนมากหรือหายใจเหนื่อยหอบหากพบอาการเหล่านี้ควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคขอแนะนำให้ผู้ปกครองมันสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และให้หมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ของบุตรหลานเมื่อกลับจากโรงเรียนหรือหลังจากพาไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากและสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
24: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
16: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: Number one.

0: เนื่องกัน2สัปดาห์ติดเลยนะครับสำหรับ Champ of the Week ของเรากับเพลงนี้ครับฤดูใหม่1งานจากนูนิวยินดีกับนูนิวด้วยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับจากแชร์ข่าวเช้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้กับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนคุณผู้ฟังครับกลางเดือนของกลางปีพอดีเป๊ะๆเลยนะครับผมก็เข้าสู่ช่วงกลางปีแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์มานะครับฝนอาจจะตกเบาๆช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีแดดออกแล้วนะครับขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีของทุกคนเลยนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนที่ทำให้วันจันทร์ของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลย

ป็นหนึ่งศิลปินใหม่ที่น่าจับตามองเหมือนกันคุณผู้ฟังครับสำหรับ Black Heart นะครับย้อนกลับไปช่วงสักประมาณสิ้นปีที่แล้วนะฮะก็มีเพลงอยากจะกอดเธอนานๆที่ออกมาดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปฟีเจอริ่งกับศิลปินหลายๆคนจนล่าสุดเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเพลงใหม่ของตัวเองนะครับเมื่อไหร่จะมีจาก Black Heart นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีหน่วงรูม39ครับม่องข้าวพี่โจอี้แล้วก็พี่พันธุราการนะครับแล้วก็เมื่อถูกค้นพบ1งานจาก Free Hand ด้วยนะครับวันนี้15มิถุนายน1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เริ่มใช้ไทยช่วยไทย Plus นะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาสามารถใช้กับแพลตฟอร์มที่เป็น delivery สั่งอาหารได้แล้วนะคุณผู้ฟังวิธีการใช้นะครับก็คือเข้าไปที่แอปเป๋าตังของเราเนี่ยแหละแล้วก็เข้าไปที่ไทยช่วยไทย Plus นะครับเขาก็จะมีแบนเนอร์ให้ใช้สิทธิ์ในการ delivery นะคุณก็สามารถลองใช้ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีใครที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ก่อนวันที่30มิถุนายนนะจะได้ไม่โดนตัดสิทธิ์

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: วันนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับในช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยนะครับวันนี้ก็จะงดออกอากาศ1วันนะคุณผู้ฟังครับวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับส่วนคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามคอนเทนต์ย้อนหลังของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรได้นะครับใน YouTube A-Time ของเราคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Gen Z เนาะในการหางานนะครับรวมไปถึงไปเจาะลึกเบื้องหลังอาชีพต่างๆก็สามารถดูได้ทั้งหมดใน YouTube A-Time ของเราครับขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตคนเราสามารถผิดพลาดกันได้แค่ยอมรับในความไม่เก่งของเราแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สมูทตกเซลล์อัลโลสมูทตกตัวจริงผิวชำนาญ
10: สมูทตกเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทตก
9: สมูทตกกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
9: สมูทตกเซลล์อัลโลสมูทตกตัวจริงผิวชำนาญ
10: สมูทตกเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทตก
9: สมูทตกกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอกพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พุทธอกพุทธโธครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรางดเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่อยากฟังพุทธอกพุทธโธย้อนหลังคุณฟังครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับ YouTube A Time ของเรานะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของการอาบน้ำมาถามกันด้วยนะครับคุณบราวน์เล่าให้ฟังแบบนี้ถามกันหน่อยว่าปกติหรือเปล่าเพราะว่าไปถามที่ทำงานที่ทำงานบอกว่าไม่ปกตินะครับคุณบราวน์บอกว่าการอาบน้ำของเขาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันอาบน้ำธรรมดาก็คืออาบน้ำแบบย่ออีกแบบนึงก็คืออาบน้ำแบบใหญ่ในวันที่รู้สึกว่าเอ้ยมันตัวสกปรกมากๆก็คือจะอาบน้ำสระผม 2-3 รอบด้วยกันนะครับก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเป็นอาบน้ำแบบย่อแล้วก็อาบน้ำแบบใหญ่พอไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานไม่มีใครเข้าใจเขาเลยนะครับคุณฟังลองไปฟังเรื่องราวคุณบราวน์รวมไปถึงอีก4เรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมาย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราพุทธอพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเล่มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบผันหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยประสาทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

ทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญเจ้าวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนะ1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากหอสมุดแห่งน้ำตาแห่งความเศร้านะครับผมพี่แว่นใหญ่อยู่นู่นฟังครับล่าสุดนะครับปล่อยเพลงที่มีชื่อว่ากอดความทรงจำออกมานะครับชวนกันนั่งคิดกันหน่อยพี่แว่นใหญ่บอกแบบนี้บอกว่าบางทีเนี่ยความทรงจำดีๆทำให้เราเจ็บปวดได้มากกว่าความทรงจำที่เลวร้ายถ้าเราถึงจุดที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปเจอความทรงจำที่มันดีๆได้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่มันดีมันอาจจะทำร้ายเราได้มากกว่าสิ่งที่มันร้ายก็ได้นะครับผมฟังพร้อมกันครับหนึ่งงานใหม่จากพี่แว่นใหญ่กอดความทรงจำครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a pop.

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Week
2: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนพื้นป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่ดินรัฐการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวก่อนขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างพังงาและกระบี่โดยยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการอย่างจริงจังไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดอยู่เหนือกฎหมายและจะเริ่มสะสางและจะเร่งสะสางปัญหาเดิมให้แล้วเสร็จพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีกเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของธรรมชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความผิดปัจจุบันมีพื้นที่คดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีซึ่งกระทรวงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดจนถึงที่สุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการการก่อสร้างท่าเรือและระบบการขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวลดปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับสนามบินภูเก็ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนชายฝั่งการจัดกำลังชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ลงพื้นที่เพื่อยกระดับการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังผาเมืองปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังพลชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ดำเนินโครงการ Army Delivery เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโดยได้พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้บริการตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบ้านดอยนาหลวงตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

พื้นที่รอข้ามนะครับเป็นไซด์โปรเจกต์ของ High Pepper Plane นะครับพอไม่ได้เห็นไฮในเวอร์ชันที่เป็นร็อกจ๋าๆแบบนี้ก็แปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับแต่เป็นการแปลกตาที่รู้สึกดีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้เปิดเริ่มต้นชั่วโมงมาด้วยเก่งไม่พอจากพีพีกริตครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: EFM Fandom Life สัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเรางดออกอากาศ1วันนะคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาฟินกันต่อเนื่องแบบปกตินะครับใครที่อยากย้อนหลังความฟินคุณสามารถเข้าไปได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับ EFM Fandom Life ขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธทอพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเราเริ่มต้นทัวร์ที่แรกแล้วนะครับที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับน้องๆให้การตอบรับดีมากรวมไปถึงขอบคุณอาจารย์ทุกคนเลยนะครับที่ไว้ใจให้พุทธทอพุทธทัวร์ของเราไปทัวร์ที่นั่นนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับก็จะมีทัวร์เหมือนเดิมนะครับเราจะไปกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรอได้เลยนะครับไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคณิว่าหอมอร่อยชนิดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอพุทธทัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการไม่กดดันตัวเองลงมือทำวันละนิดทุกความพยายามจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: REI
3: REI พอดีอย่างที่คิดเร
2: REI
3: REI ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: REI
3: REI พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: REI
3: เรพอดีอย่างที่คิดเร
2: REI
3: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
2: REI
3: เรพิเศษอย่างที่คิดเร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: มังตีจะว่าปังก้า
3: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นมันตะวันร้อนติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
4: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
3: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
5: นี่น่ะหรอนกนภา
3: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: พุทธอกพุทโธ
7: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
8: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
9: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโปง X นะครับผมสัปดาห์นี้เรางดกันก่อนคุณผู้ฟังครับแต่ว่าแน่นอนความหลอนที่เราเคยจัดมานะครับผมยังมีอีกเพียบใน YouTube ของเราคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องผีนะครับฟังกันยาวๆได้เลยใน YouTube A Time ของเราอังคารคุ้มโปง X นะครับขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับแล้วพรุ่งนี้เราเจอกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมครับ8โมงจนถึงเที่ยงนะครับขอให้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายจ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มากับการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประสบนิกรเดินทางเข้ากราบถวายสการะพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: ขยง1แมลงขยับ2อาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายสการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าภายหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นด้านหน่วยงานเกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยสำหรับการเข้ากราบถวายสการะประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งมีการตรวจสัมภาระลงทะเบียนและจัดรอบเข้าพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีการจัดเตรียมจุดบริการทางการแพทย์จุดยืนเครื่องแต่งกายและจุดพักคอยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเข้าถวายสการะภายในพระบรมมหาราชวังข้อปฏิบัติและการแต่งกายในการเข้าร่วมเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของสำนักพระราชวังสวมใส่ชุดสุภาพสีดำสุภาพรัฐบาลจัดพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคุณยศวัฒน์ธมประภาสรายงานค่ะ
13: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: กองทัพบกจัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณกองบัญชาการกองทัพบกภายในพิธีผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง47วินาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมถวายและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยตลอดมา
14: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ผู้ที่ให้กำลังใจติดตามผ่านเพจ Army Radio ได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยครับ
1: ค่ะเริ่มต้น
2: ครับผมก็วันนี้นะครับเริ่มต้นข่าวก็ณเวลานี้คุณมาศณัฐมนคุณผู้ฟังครับคงจะไม่มีข่าวใดนะครับที่ทำให้คนไทยอยู่ในภาวะของความโศกเศร้าได้เท่ากับข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับโดยเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับจากที่ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ครับ
1: ค่ะแม้คณะแพทย์นะคะจะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีจึงสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะคะแม้ที่ผ่านมาคนไทยทั่วประเทศจะร่วมใจกันถวายพระพรและสวดมนต์เพื่อขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยต่างก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระกรณียกิจช่วยเหลือคนไทยเสมอมาแต่ก็มิอาจยื้อพระวรกายไว้ได้ประชาชนต่างแสดงความอาลัยโดยในการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันที่จะทรงฟื้นกลับมาค่ะ
2: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ในโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะก็เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามของประชาชนในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่13นะคะถึงวันที่19มิถุนายนดังนี้ค่ะ
2: ครับก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่14ก็คือเมื่อวานนี้นะครับจนถึงวันที่16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น. งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพโดยตรงได้นะครับตั้งแต่ห้วงเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ค่ะที่พูดถึงเรื่องการเดินทางนะคะก็เพื่อความสะดวกค่ะทางขสมก.ก็มีการจัดชัตเตอร์บัสฟรี6เส้นทางนะคะได้แก่สถานีท่าพระถึงสนามหลวงสถานีสนามชัยถึงสนามหลวงอนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทถึงสนามหลวงนะคะแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะมีสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ก็ไปถึงสนามหลวงและประตูเทวาพิรมถึงสนามหลวงนะคะก็เลือกดูว่าจะสะดวกเส้นทางไหนนะคะมีบริการสำหรับขสมก.ค่ะแล้วก็ในส่วนของรถเมย์ขสมก.นะคะผ่านสนามหลวงนี่มีจำนวน18เส้นทางเลยนะคะเวลาให้บริการนี่ก็ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่5เลยค่ะเช้าเลยจนถึง4ทุ่ม22นาฬิกานะคะก็มีหลายเส้นทางยกตัวอย่างหน่อยก็แล้วกันเช่นสาย3นะคะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าจตุจักรแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าถึงนะคะสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สาย15สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย32ท่าเรือปากเกร็ดวัดโพเอาเป็นว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่1348ค่ะ
2: นี่นะครับก็เป็นเบอร์คอลเป็นในส่วนของ Contact Center เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านใดที่ต้องการจะเดินทางเพื่อเข้าสักการะพระศพเนี่ยนะฮะตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งไปเมื่อสักครู่ที่เราสองคนได้เรียนคุณผู้ฟังไปก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้1348นะครับคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเชื่อว่าพระกรณียกิจแล้วก็ในส่วนของภาพจำต่างๆนะครับของประสบกรณิกรชาวไทยเนี่ยเราหวนที่จะระลึกไปถึงพระกรณียกิจน้อยใหญ่นะครับทุกพื้นที่ที่พระองค์โดยเสด็จพระดำเนินนะครับร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามสมเด็จพระบรมชนกนาถนะครับไปในพื้นที่ต่างๆท่ามกลางพื้นป่าอันกว้างใหญ่นะครับของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกว้างมากๆนะครับป่าแห่งนี้มีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งคุณมานัทมนนะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลไร่โวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งการเดินทางไปถึงบ้านไร่โวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเส้นทางเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยนะครับอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความสะดวกสบายที่คนเมืองคุ้นเคยเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะแต่สำหรับชาวบ้านที่นั่นนะระยะทางไม่เคยทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห่างไกลจากพระเมตตาค่ะเพราะว่าในปีพ.ศ. 2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าโรงเรียนบ้านกองม่องทะค่ะก็อยู่สาขาบ้านไล่โว่เนี่ยนะคะเพื่อส่งเยี่ยมเยียนแล้วก็พระราชทานกำลังใจแก่ครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะก็ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิตินะคะวันนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะแต่ว่าเป็นกับกลายอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะเด็กน้อยคนหนึ่งด้วยค่ะ
2: ครับก็เด็กน้อยคนที่คุณมาธนพลพูดถึงนะครับชื่อว่าน้องคอปเตอร์เด็กชายคนนี้ในขณะนั้นเนี่ยวัยเพียง2ขวบเท่านั้นนะครับได้วิ่งเข้าไปหาพระองค์พานะครับด้วยความไร้เดียงสาก่อนจะชี้ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งด้วยความตื่นเต้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กน้อยด้วยพระพักที่เปลี่ยนไปด้วยรอยแย้มพระสวนนะครับแล้วก็ตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าอยากนั่งหรือเนี่ยนะพระองค์ทรงรับสั่งกับเด็กชายคนนั้นว่าหากสามารถนับเลขนะครับ1ถึง10ได้นี่พระองค์จะทรงพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เด็กน้อยก็พยายามที่จะนับตัวเลขด้วยเสียงเล็กๆอย่างตั้งใจนะครับท่ามกลางรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจจากผู้คนรอบข้างและเมื่อเขาทำสำเร็จนะ รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคุณมาณัฐมน
1: ค่ะเป็นไงคะได้ขึ้นไหมคะ
2: พระองค์ก็รักษาคำมั่นนะครับทรงอุ้มเด็กน้อยน้องคอปเตอร์นี่แหละขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งและพาบินชมทัศนียภาพเหนือหมู่บ้านไล่โว่เป็นระยะเวลาสั้นๆก็ถือว่าเป็นภาพอันประทับใจแล้วก็ณปัจจุบันนี้น้องคอปเตอร์ยังระลึกถึงเหตุการณ์นี้ได้ดีไม่เคยลืมเลยครับ
1: ถ้าดูจากในเพจของ Army Radio จะได้เห็นภาพนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ประทับใจเลยนะคะของน้องคอปเตอร์ค่ะเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อยากจะขึ้นไปนั่งอะนะคะพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ทรงมองผ่านความปรารถนาไร้เดียงสานั้นเลยนะคะแต่ทรงรับฟังแล้วก็ทรงตอบรับแล้วก็ทรงทำให้ช่วงเวลาธรรมดาของเด็กน้อยคนนี้กลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายวันนี้นะคะน้องคอปเตอร์เนี่ยเติบโตละดูจากในรูปนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าตาน่ารักมากเลยน้องคอปเตอร์นะคะเป็นเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งเดิมหมวกพระราชทานและภาพถ่ายจากวันนั้นเนี่ยก็ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดภายในบ้านเลยค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับชาวบ้านไล่โว่เนี่ยนะครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแต่นี่คือการพระราชทานความอบอุ่นความหวังและความรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ใดหรือชีวิตใดที่อยู่ไกลเกินกว่าพระเมตตาจะไปถึงนะครับแม้ว่าวันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์ข้าลัยแล้วแต่เรื่องราวของเด็กชายตัวน้อยกับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจะยังคงได้รับการบอกเล่าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อการจดจำนะครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อเตือนใจของเราทุกคนเลยนะครับว่าการมองเห็นคนตรงหน้าการรับฟังความรู้สึกเล็กๆและการมอบช่วงเวลาดีๆให้แก่กันเนี่ยอาจจะมีความหมายต่อชีวิตของใครบางคนได้มากกว่าที่เราคิดนั่นเองครับ
1: เป็นความประทับใจมากๆเลยของน้องคอปเตอร์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นแค่2ขวบเองอ่ะ
2: น้องจำได้จนถึงทุกวันนี้
1: ค่ะไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปนะคะ
2: บ
1: นเฮลิคอปเตอร์ก็จะเห็นว่าพระองค์พาท่านส่งอุ้มน้องด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะคะในรูปเมื่อสักครู่
2: ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยของหมู่บ้านไล่โว่ที่กาญจนบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนเนี่ยนะครับห่างไกลมากๆเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตที่ครั้งหนึ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงขับร้องไว้เมื่อทรงพระเยาว์และเดี๋ยวเราไปฟังพระสุรเสียงพร้อมทั้งต่อด้วยบทเพลงชะตาชีวิตกันเลยช่วงนี้พร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
3: ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผู้แทนจากโรงเรียนราชินีพระราชทานนำการแสดงของนักเรียนอนุบาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอเดชะ

0: ล้ว
1: เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ
0: มีคำร้องพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต
1: ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็มาถึงช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะ
1: ครับ
0: หากจะกล่าวถึงพระกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหนึ่งในนั้นที่คนไทยนึกถึงนะนึกถึงมาเลยก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะซึ่งก็จัดตั้งขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อ29ตุลาคมปีพ.ศ. 2538นานมาแล้วนะตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะ
1: ครับก็จุดเริ่มต้นของความห่วงใยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับในขณะนั้นนะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยราษฎรจึงทรงนำเงินส่วนพระองค์และเงินบริจาคจากประชาชนนะครับร่วมกันจัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
0: ค่ะที่มาของชื่อเพื่อนพึ่งพาเนี่ยนะคะคำว่าพาพอสำเภาสละอาเนี่ยก็มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองนะคะโดยสื่อถึงการเป็นเพื่อนที่พึ่งพาอาศัยกันและกันในยามยากลำบากค่ะพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงมีต่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเนี่ยก็ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิโดยทรงมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การบรรเทาทุกข์การฟื้นฟูอาชีพไปจนถึงการส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตนเองแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับการดำเนินงานภายใต้พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในครอบคลุมนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานทรงให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทานและการจัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในยามวิกฤตครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพและก็เศรษฐกิจชุมชนนะคะทรงมีพระดำริให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลดผ่านการส่งเสริมอาชีพและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก็การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆส่งสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายเตือนภัยแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงในชุมชนเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติด้วยค่ะช่วงนี้นะคะขอเชิญรับฟังพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่มีพระดำรัสถึงการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเชิญรับฟังค่ะ
2: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: เป็นพระ ดำรัสบางช่วงบางตอนนะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระองค์ทรงมีความห่วงใยพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยในสถานการณ์ที่ประสบกับเรื่องของอุทกภัยและสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับมีการจัดพิธีขึ้นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวะนั่นเองครับ
0: ค่ะโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมจำนวน100คนค่ะจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่และการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับผู้ฟังทางด้านของกองทัพบกในวันนี้เมื่อช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมาก่อนที่เราสองคนจะเข้ารายการนะครับไม่ช้าไม่นานนี้เองภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานะครับโดยมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและมีกำลังพลทุกระดับชั้นร่วมพิธีณหอประชุมกิตติขจรซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
0: ค่ะแม่เสียดายไม่มีภาพมาให้ชมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูในส่วนของกองทัพภาคต่างๆกันบ้างดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเริ่มที่ทางกองทัพภาคที่3แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 18:00 นนะคะพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ก็มอบหมายให้พลตรีธีระพดุงสุนทรรองแม่ทัพภาคที่3เนี่ยเป็นผู้แทนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีด้วยและมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับขณะที่วันเสาร์ที่13มิถุนายนนะครับในช่วงเช้าเวลา 8:30 นาทีทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษิณพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลเนี่ยนะครับร่วมในพิธีถวายน้ำส่งพระศพและพิธีลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปของพระองค์พานะครับซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยครับ
0: ค่ะด้านแม่ทัพภาคที่4ค่ะร่วมพิธีถวายน้ำสงและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะถวายความอาลัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของกองทัพภาคที่1ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ทหารจากกองทัพภาคที่1กำลังพลทุกระดับชั้นและประชาชนนะครับร่วมเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพเพื่อแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติในวันเสาร์ที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาโดยประมาณก็คือ16:15 นมีทั้งข้าราชการกำลังพลครอบครัวในสังกัดของกองทัพภาคที่1รวมถึงประชาชนนะครับที่ จากทุกสารทิศนะครับร่วมทำในขบวนอัญเชิญพระศพในครั้งนี้เนี่ยนะครับด้วยความอาลัยอย่างยิ่งเลยทีเดียวโดยขบวนเชิญพระศพได้เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งหนึ่งในเส้นทางที่มีการเคลื่อนผ่านก็คือถนนราชดำเนินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าร่วมรับเสด็จและแสดงความอาลัยตลอดทั้งเส้นทางครับ
0: วันนั้นมีการถ่ายทอดสดนะคะหลายคนหลายท่านเชื่อว่าทุกท่านน่ะได้ติดตามชมนะคะก
1: ็
0: เป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอยู่ในความรู้สึกเศร้าโศกของประชาชนหลายท่านมีน้ำตาหลั่งด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ในการนี้ค่ะกำลังพลกองทัพภาคที่1นะคะเขามีการจัดกำลังวางแนวตลอดเส้นทางบริเวณหน้าหน่วยค่ะตั้งแต่แยกหน้าพระลานจนถึงแยกสวนมิกษกวันพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความเรียบร้อยขณะที่ประชาชนแล้วก็ครอบครัวกำลังพลเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความเคารพด้วยความสงบสำรวมและสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาดูเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะมาดูเรื่องราวความมั่นคงกันบ้างนะคะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่กังวลกันอยู่เรื่องของกำลังพลแนวหน้าว่าจะถูกการตรวจสอบเรื่องหลักนิติธรรมหรือเปล่าเป็นยังไง
1: ก็ในช่วงวันนี้นะครับ 10:30 นที่ผ่านมาทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่านให้สัมภาษณ์นะครับถึงกระแสความกังวลว่ากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแนวชายแดนเนี่ยอาจจะเกิดความลังเลในการปฏิบัติภารกิจเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตรวจสอบหรือว่าถูกลงโทษในภายหลังว่ากองทัพให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพลนะครับการปกป้องอธิปไตยของชาติและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยกำลังพลทุกระดับนะครับได้รับมอบหมายภารกิจแล้วก็กฎการใช้กำลังแล้วก็แนวทางที่ปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วท่านว่าอย่างนี้ครับ
0: ค่ะก็ต้องบอกชี้แจงให้เข้าใจว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการปกติอ่ะนะขององค์กรวิชาชีพเขาทำเพราะว่าต้องการสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมแล้วก็ยึดหลักนิติธรรมไม่ใช่เป็นการมุ่งลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เจตนาของทุกคนเนี่ยสุจริตนะคะทั้งนี้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งภายใต้กรอบกฎหมายหลักวิชาการแล้วก็กฎการใช้กำลังที่กำหนดไว้จะได้รับการสนับสนุนแล้วก็คุ้มครองตามสิทธิแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แน่นอน
1: ครับก็สำหรับมาตรการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลตามแนวชายแดนเนี่ยผู้กำกับบัญชาทุกระดับนะครับท่านก็ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องขวัญกำลังใจแล้วก็สวัสดิการนะครับรวมถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็ความปลอดภัยของกำลังพลอย่างต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปดูในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์นะครับเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาเวลาก็มีเหลืออยู่ จำกัดเหลือเกินนะคะ
1: กระชั้นชิดก็มาทุกที
0: ค่ะ ก็ทางท่านผอ.เนี่ยแถลงข่าวเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็ยืนยันไว้เลยว่ากำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็กฎการใช้กำลังเนี่ยได้รับความคุ้มครองเต็มที่แน่นอนเอาเป็นว่ายืนยันอย่างนั้นนะการตรวจสอบหลังเหตุการณ์เป็นกระบวนการปกติขององค์กรวิชาชีพไม่ได้มุ่งลงโทษผู้ปฏิบัติโดยสุจริตกองทัพบกไทยกองทัพไทยเนี่ยมีความพร้อมทุกมิติในการปกป้องควบคู่กับการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศท่านก็ฝากถึงประชาชนว่าขอให้มั่นใจว่าหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็กองทัพไทยเนี่ยจะติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายมหัดไทยทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อนมหัดไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพัดยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
6: เหรอ ช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
10: ยุงขยง
11: 1
10: แมลงขยับ
11: 2.5
10: เมื่ออาร์ตขยับ
12: อาร์ต
10: ครบจบทุกเรื่องแมลง
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีมอบนโยบายมหาดไทยทั่วประเทศเล็งขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Plusยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ปัญหายาเสพติดความมั่นคงและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมกำชับทุกจังหวัดสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสวัสดิการภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่ประชาชนพร้อมถ่ายทอดโอกาสทางเศรษฐกิจจากความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการผลักดันการเข้าร่วม OECD การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Plusอย่างเต็มประสิทธิภาพครอบคลุมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการแก้ไขปัญหาความมั่นคงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการรับมือภัยพิบัติและการพัฒนาระบบราชการสู่รัฐบาลดิจิทัลนอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกจังหวัดสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพัดและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือภาครัฐได้อย่างทั่วถึงรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนภัยและการลำเลียงสิ่งของจำเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์นี่นอกระบบและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: กองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนต่อเนื่องล่าสุดยึดยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
15: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าตรวจและป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดนซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้รับแจ้งเบาะแสลักลอบขนยาเสพติดบริเวณบ้านไทยเจริญตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจึงจัดกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่จนกระทั่งช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือต้องสงสัยแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก่อนโยนสิ่งของขึ้นฝั่งแล้วเร่งหลบหนีกลับออกไปเมื่อตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบกระสอบต้องสงสัย17กระสอบภายในบรรจุยาบ้าประทับตาวาย1รวมกว่า 6,24,000 เม็ดจึงตรวจยึดด้วยเป็นของกลางพร้อมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.เวียงแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าแม้ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังพยายามใช้แนวชายแดนและลำน้ำโขงเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดแต่กองทัพเรือและหน่วยงานความมั่นคงใจยังคงบูรณาการกำลังปิดกั้นทุกช่องทางอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ขณะที่วานนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรี สรรพสารมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนและตำรวจสภ.บ้านแปงสกัดกั้นการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศที่มิได้เสียภาษีอากรในพื้นที่บ้านชนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยได้1รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่เถื่อน23กล่องรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลสัญชาติกัมพูชาให้นำบุหรี่ที่ลักลอบเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาไปส่งต่อในจังหวัดจันทบุรีการขยายผลเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดบุหรี่เถื่อนได้เพิ่มอีก21กล่องที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่าชายแดนรวมทั้งของกลางทั้งสิ้น44กล่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐกว่า8ล้านบาทท
11: รงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: Number 3

0: กัน
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: สวัสดีผู้ฟังนะคะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงด้วยดีเจแนนรัชดามาทักทายตอนครึ่งเดือนพอดีเลยนะคะ15มิถุนายนมีผู้ฟังชวนคุยมาแล้วแหละเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหแนนว่าหลายคนเนี่ยน่าจะติดจออยู่เพราะว่าดูซีรีส์ทนายปีศาจที่มันเป็นกระแสมาแบบรวดเร็วมากเลยนะคะมีผู้ฟังเขาชวนคุยมาว่าได้ดูหรือยังทางนี้ดูแล้วสนุกดีนะคะส่วนตัวยังไม่ได้ดูเลยนะคะเพราะว่าซีรีส์มันเยอะมากเลยผู้ฟังเอาจริงช่วงจังหวะที่มันอาจจะยังไม่มีซีรีส์ใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะไปค้นหาดูซีรีส์เก่าๆเพื่อจะได้แบบฆ่าเวลาหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นไหมคือไม่สามารถนั่งกินข้าวเฉยๆตาลอยๆได้แล้วจะต้องมีอะไรมาคอยเอนเตอร์เทนเราตลอดเวลานั้นก็เลยกลับไปดู Desperate Housewives ที่มีถึง8ซีซั่นด้วยกันนะคะจนตอนนี้ยังออกมาจากหมู่บ้าน Wisteria Lane ไม่ได้เลยก็เลยยังไม่ได้ดูเรื่องอื่นเลยแต่ว่าอาจจะทนกระแสไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดดูDesperate Housewives แล้วก็อาจจะสลับไปดูทนายปีศาจจะได้คุยกับเขารู้เรื่องบ้าง
3: พุทธทอล์คพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
2: เรื่องความสงสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถหาคำตอบจากคนรอบๆตัวเราได้เสมอไปก็เลยต้องโทรมาถามพี่ๆในพุทธอกนะคะคุณบิวตี้คุณบิวตี้เขามีความสงสัยว่าเอ๊ะเวลาผู้ชายปัสสาวะเสร็จเนี่ยเช็ดไหมเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องเช็ดอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่คุณบิวตี้เขาสงสัยเพราะว่าแฟนเนี่ยไม่เคยเช็ดเลยแล้วบางทีมันเป็นปัญหาก่อนที่เขาจะมีกิจกรรมอะไรกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถูกสุขอนามัยสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะถามว่าอันนี้แฟนเขาปกติไหมปกติแล้วผู้ชายเขาเช็ดหลังจากปัสสาวะกันไหมซึ่งเอาจริงนะผู้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วก็ไม่เคยถามด้วยแต่คือส่วนใหญ่อะถ้าดูเบื้องต้นอะจะอาจจะยังไม่ตั้งคำถามไปถึงว่าเออเขาเช็ดหลังปัสสาวะไหมจะดูก่อนว่าเดินออกจากห้องน้ำมาเนี่ยล้างมือไหมมันมีนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเดินออกจากห้องน้ำมามือแห้งๆเลยแบบเนี้ยเราก็ไม่สบายใจแล้วเออแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้คำตอบไหมยังไม่ได้ฟังสายนี้เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะคะนี่คือหนึ่งคำถามโทรเข้ามาในพุทธพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: พุทธทอล์คพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: สวัสดีวันจันทร์ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพราะความสำเร็จจะทำให้คุณเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอน
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้แท็กเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: กินน้องสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้องสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนขนมแมว
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
9: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อม
10: พนูนวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
11: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: ใต้โต๊ะทำงานคืนนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการถวายความอาลัยนะดังนั้นคืนนี้งดออกอากาศ1 EP นะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่จุใจกับช่วงจ็อบเจนซีเนี่ยก็ไปตามย้อนหลังกันได้นะคะรวมไปถึงหลายๆอาชีพเลยที่เคยมาเทิร์นโปรกันไปตั้งแต่ต้นปีนะดูได้ทาง YouTube A-Time นะคะแล้วก็เดี๋ยวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันที่22มิถุนายนนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
13: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะนี่รีลีสประจำวันนี้เนี่ยเป็นงานจากมียูที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์เรื่องของความรักที่เขาบอกว่าอีกฝ่ายอ่ะมักจะไม่ค่อยมั่นใจที่จะเปิดใจกับความสัมพันธ์อีกครั้งเพราะว่าหลายๆครั้งก็มักจะไปเจอคนที่ทำให้เจ็บปวดเพลงนี้ก็เลยเปรียบเสมือนการคอนเฟิร์มว่าเธอความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเพราะเขาจะทำให้มันดีที่สุดนะคะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่ชัวร์จากมียูค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะมาแล้ว1รีเควสจากคุณผู้ฟังนะคะบอกว่ากำลังพาคุณแม่ไปกินข้าวฉลองวันเกิดครบ65ปีขอเพลงมากกว่ารักเวอร์ชันพี่โรสด้วยนะคะขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดีใจแทนคุณแม่นะที่มีลูกน่ารักพาคุณแม่ออกไปทานข้าวด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: ไอไทม์โชว์บิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวส์คอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีทริงแบล็คฮาร์ท
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
4: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายน2569เวลา 23:00 นและมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 11,797,120 รายและมีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์1,376,853 รายทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนถูกต้องแต่มีการกรอกข้อมูลอื่นๆผิดพลาดเล็กน้อยให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วและไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่อไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ welfare.mof.go.th หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังตำรวจสน.ดอนเมืองเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลังพบศพพ่อค้ากัญชาถูกแทงเสียชีวิตร่างซุกกล่องพลาสติกฝังดินภายในบ้านพักเบื้องต้นคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1รายคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่เขตดอนเมืองหลังตำรวจพบศพนายชัยสิทธิ์อายุ34ปีลูกชายเจ้าของบ้านถูกซ่อนอยู่ภายในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่และฝังอำพรางไว้ในกระบะดินภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านถนนเทิดราชันโดยตำรวจสน.ดอนเมืองพร้อมแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าวหลังได้รับแจ้งโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านพบกล่องพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ถูกฝังและปิดทับด้วยดินภายในกล่องพบร่างของนายชัยสิทธิ์โดยแพทย์พบร่องรอยบาดแผลจากของมีคมบริเวณหน้าอกขณะที่ทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงรถยนต์และมือถือของผู้เสียหายหายไปด้านตำรวจเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเคยได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งช่วงเช้ามืดได้รับแจ้งเหตุซ้ำว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้น เมื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดพบพิรุธบริเวณกระบะดินก่อนคุยตรวจสอบและพบร่างของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นชุดสืบสวนทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วโดยพบว่ามีผู้ต้องสงสัยรวม3คนและสามารถควบคุมตัวมาสอบสวนได้แล้ว1คนขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเร่งคลี่คลายปมสังหารในครั้งนี้โดยตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นทรัพย์สินที่สูญหายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ แนนค่ะชั่วโมงที่2กับแนนในวันนี้นะคะถือว่าเป็นชั่วโมงที่เรายกยอดรีเควสที่คุณฟังขอมาทางเอทาฟังฟินแล้วก็ยังไม่ได้เปิดไปในชั่วโมงที่แล้วยกยอดมาอยู่ในชั่วโมงนี้หมดเลยมีเพลงไหนใครขออะไรไว้รอฟังได้เลย

การที่เขายังอยู่กับเราไม่ได้แปลว่าเขารักเรานะคะบางทีมองตาก็รู้แล้วว่าคนข้างๆเราอาจจะหัวใจไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้บางทีการคาราคาซังแบบนี้อาจจะเจ็บปวดมากกว่าการที่เราลาจากกันไปเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: EFM Fandom Live นะคะสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่เรางดออกอากาศ1สัปดาห์นะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนหลังจริงๆแล้วซีรีส์พบเธอเนี่ยเขามากันถึง2คู่ด้วยกันเนาะอย่างวันพฤหัสที่แล้วจะเป็นน้องลาเต้น้องคิมแล้วก็พฤหัสนู่นจะเป็นน้องเน็ตน้องเจเจก็ดูวันนี้ย้อนหลังไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคาดว่านะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ชอบจริงๆเลยเวลาได้อ่านคำถามของน้องๆที่เขามาถามกันในพุทธอพุทธัวนะคะอย่างวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยน้องๆที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาโอ้โหก็ถามกันจุใจมากยกตัวอย่างคำถามนะอย่างเช่นเพื่อนแอบชอบรุ่นน้องม.2แต่ไม่กล้าบอกต้องทำยังไงดีอุ้ยเป็นไงล่ะมันไม่มีฟิลนี้มานานแล้วเหมือนกันเนาะเออนะคะหรือว่าเพื่อนคบกับแฟนแต่แฟนเก่าของแฟนมาแซะต้องแก้ปัญหายังไงครับพี่นี่จริงๆในว่ารูปแบบของคำถามเนี่ยแพทเทิร์นมันก็เอาจริงบางคำถามคล้ายๆกับคนที่โทรมาในพุทธอเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นน้องๆวัยมัธยมเนาะเจอกันนะคะพุทธอพุทธัวยังไปกันต่อวันศุกร์นี้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเดี๋ยวเจอกับพี่ๆพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลไปเป็นพลังบวกรับฟังแบบไม่ตัดสินนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องไหม
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโป่งนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีบรรยากาศสดๆอังคารหน้าเลยอังคารคุ้มโป่งเรา X กับคุณเอกตายแน่เดี๋ยวอังคารหน้ามาฟังเรื่องผีจากคุณเอกกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟังย้อนหลังไปก่อนจริงๆมันมีเรื่องที่มันเป็นไวรัลก็คือเรื่องจากทางบ้านของคุณกระแตที่ให้ชื่อเรื่องไว้ว่าเซนหลังความตายมีถึง2 EP ด้วยกันแล้วก็ยังมีอย่างคุณอาจิตวิญญาณที่มาอังคารที่แล้วนะคะก็ย้อนหลังกันได้ด้วยเช่นกันนะคะอังคารคุ้มโป่งขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงสุดท้ายนี้นะคะยังมีหนึ่งรีเควสที่ยังไม่ได้เปิดให้เลยแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ความหมายดีๆส่งท้ายกับการส่งคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงนี้ที่หมดเวลาของแนนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันบ่ายโมงเหมือนเดิมลาไปด้วยงานนี้จากกวินดีแล้วก็แบล็คฮาร์ทกับได้แค่เดินมาส่ง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popa popcorn, eh?
6: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเดือดปมรองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตยันไม่มีรองผู้ว่าคนใดมีอำนาจย้ายผู้ว่าได้กำชับที่ประชุมมหาดไทยดูแลประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้และกำชับเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลเด็ดขาดเดินหน้าโครงการช่วยประชาชนคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวระหว่างการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยถึงกระแสข่าวความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตและข้อกล่าวหาที่พาดพิงถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโดยไม่ควรกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานเพราะอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลองค์กรและภาพลักษณ์ของข้าราชการพร้อมได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนและเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่จังหวัดภูเก็ตเสนอนอกจากนี้นายอนุทินย้ำว่าตนยังไม่ได้สรุปว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดแต่เมื่อมีการร้องเรียนก็จำเป็นต้องตรวจสอบตามกระบวนการและหากพบว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ต้องมีการดำเนินการตามข้อเท็จจริงโดยไม่มีการปกป้องกันโดยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังได้รับรายงานว่ามีการข่มขู่พยานและทำให้พยานบางส่วนกลับคำให้การพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่จะไม่ยอมให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดนอกจากนี้ยังยืนยันกระแสข่าวที่อ้างว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการแต่งตั้งหรือโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดต้องผ่านขั้นตอนระบบราชการและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีส่วนกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิบดีกรมการปกครองจากกรณีถูกพาดพิงว่ามีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อขอให้ช่วยเหลือทางการเมืองกับพรรคสีน้ำเงินนั้นนายอนุทินระบุว่าได้มีการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่เป็นชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุรถบรรทุกรับส่งพนักงานชนกับรถรับส่งนักเรียนบริเวณทางหลวง3079ช่วงหน้าโรงขออภัยค่ะช่วงหน้าโครงการหมู่บ้านเดอะสปริงซิตี้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์และกู้ภัยสว่างดำเนินการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลด้านคนขับรถนักเรียนเผยขับตามรถคันอื่นออกมาจากซอยไม่คิดว่ารถบัสจะไม่เบรกจึง ถูกชนท้ายทำให้เด็กกระเด็นตกจากรถขณะที่นางสาวจุฑามาศบัวเผื่อนนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ระบุล่าสุดว่ามีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวรวมทั้งสิ้น24รายโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดทั้งนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนดำเนินการตามกฎหมายและจากกรณีข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงกันที่พื้นที่เขตห้วยขวางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมหากพบการสอบสวนปรากฏว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดจริงต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของข้าราชการตำรวจทุกนายเพราะการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ควรกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

กันควรจะจบรัก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตรียมตัวลางานหมายถึงว่ากลับบ้านไงถูกป่ะพี่กวง
2: ยังไงเตรียมตัว
1: ก็ถือว่าเตรียมตัวลากลับบ้านแล้วไง
2: กลับบ้านเลิกงาน
1: เลิกงานแล้วไงเขาเรียกเลิกงานเหรอเนาะไม่ใช่มาถึงให้ลาเลยบ่าย 3:00 นกับอีก 33 นาทีคุณผู้ฟังเตรียมตัวกลับบ้านในอีกเวลาสัก 2 ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นการทำงานจากตอนนี้ก็เป็นการทำงานตามหน้าที่เคลียร์สะสางเนื้องานที่ค้างๆอยู่หรือเตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าคุณไหวถูกไหมเหมือนตอนเราเรียนหนังสืออ่ะพอวันนี้เราก็ต้องทำงานของวันนี้ให้จบบางคนก็จะเป็นพวกเด็กขยันไงเตรียมเนื้อหาของวันพรุ่งนี้จัดไว้ให้เรียบร้อยเลยอ่านล่วงหน้าพรุ่งนี้พอถึงเวลาปุ๊บเรียนปากปากปากเข้าใจตึกๆก็แล้วแต่สไตล
2: ์
1: มันไม่ได้บอกว่าอะไรคือจะส่งเสริมให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จกว่าคนคนนี้เพราะชีวิตมีความหลากหลายป่ะสไตล์ของคนแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็แน่นอนคุณผู้ฟังก็เช็คชื่อกับอ้อมด้วยเนาะ
2: ครับ
1: เราจะได้รู้ว่าทุกคนอยู่ดีมีสุขปกติดีถูกไหมคะ
2: ถูกครับ
1: เราก็มีห่วงกันแค่นี้วันคนนั้นไม่สบายใจคนนี้ไปเจออะไรมาคนนี้ตากฝนคนนั้นตากลมคนนี้ถูกหวยวนอยู่แค่นี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมานะคะขอเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ง่วงในช่วงบ่ายเอาหัวโขกกับโต๊ะทำงานอาจจะตื่นมากกว่าเพราะว่าเพลงในช่วงนี้บอกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังบีทไม่น่าเกินแบบนี้อันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบไปก่อนในช่วง2อาทิตย์นี้นะคะถ้าอยากตื่นเอามือเนี่ยเคาะหัวต๊อกๆๆไว
2: ้ลองลุกขึ้นมาขยับเส้นนิดหน่อยดิ
1: คืออาจจะต้องใช้เรียกได้ว่าช่วยเหลือตัวเองในยามนี้หรือถ้าคุณผู้ฟังจะมีจังหวะในใจในเพลงที่อ้อมเปิด อย่าพูดว่าลาก่อนคุณเขย่าขาให้เป็นทุกครึ่งจังหวะแทนที่จะเป็น1 2 3 4คุณก็ใช้ครึ่งนึงเลย1และ2และ3และ4ในการเขย่าขาอัพบีทไว้ตัวเองแต่เราต้องมีจังหวะเกาะไว้ให้ได้มันจะเป็นการฝึกจินตนาการของเราแล้วเราเป็นการจับบีทไงหูเราได้ยินดีไหมเรายังจับจังหวะได้เป๊ะหรือเปล่าขั้นต่อไปเวลาเราไปคาราโอเกะหรือไปร้องเพลงคุยกับเพื่อนเราจะแม่นในจังหวะมากยิ่งขึ้นเพราะเราฝึกนับมาอย่างดีไงพี่กวง
2: คุณผู้ฟังบอกงั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับ
1: ขอเท่าเดิม
2: เท่าเดิมก็ได้ครับ
1: จริงคุณผู้ฟังไม่รู้จะช่วยยังไงหรือไม่งั้นมันอีกวิธีนึงใช้วิธีพักผ่อนตอนนี้เวลาฟังเพลงปกติบีทก็ประมาณนี้สบายๆก็ทำงานแล้วถ้าอยากตื่นแนะนำตอนพักโฆษณาคานีวะคานีวะอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะตื่นมีหลายตัวเลยนะให้ตื่นเราคนเราต้องเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาคุณฟ้าบอกแล้วผมจะฟังพี่ทำไมก็ฟังเอาสาระแบบนี้ค่ะสาระไหมพี่ขวง
2: สาระนะ
1: สาระจะตายถูกป่ะคุณผู้ฟังส่งมาว่าสบายดีในขณะที่ ก็หลายคนส่งข้อความมานะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้รับข่าวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอ้อมว่าหลากหลายความรู้สึกเลยล่ะหลากหลายมากพี่กวงเป็นไหม
2: เป็น
1: ซึมบางอันน้ำตาร่วงเหมือนกันคือแบบอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะคุณผู้ฟังเรารู้อยู่แล้วว่าการจากลามันเป็นเรื่องปกติที่พึงเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่จากใครก็จากใครจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราผูกพันจากสิ่งที่เราเห็นใดๆก็ตามแต่เมื่อมันที่วันที่มันมาถึงจริงๆมันจะพิสูจน์กันตรงนั้นล่ะค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาที่จะก้าวข้ามผ่านมันให้ได้แล้วเราเป็นคนที่แบบเวลาที่เราพูดแบบคนที่เฝ้ามองเฝ้าสังเกตเราจะมีทฤษฎีเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในเหตุการณ์แล้วห่วงเวลานั้นเกิดขึ้นกับเรามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าห่วงเวลานี้ไม่ง่ายและอาจจะมีความซึมๆยิ่งดูเยอะยิ่งซึมนะมันก็จะเหมือนเวลาที่เราดูเนี่ยสมมุติ 3-4 วันเนี่ย 2-3 วันเนี่ยอ้อมเนี่ยฟีดอ้อมก็จะมีพระองค์พามีเนยมีทนายปีศาจแล้วเวลาเราเข้าไปดูอะไรมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นแล้วเวลาสมมุติเราดูเรื่องที่เราแฮปปี้เรื่องแฮปปี้นั้นมันก็จะขึ้นวนให้เรามีความสุขวนอยู่กับมันนานๆในขณะที่เราไปดูเรื่องที่เราอาจจะเศร้าเราก็จะวนกับความเศร้านานเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอ้อมว่าการเศร้าเกิดขึ้นได้เสมอความรู้สึกอะไรทั้งหมดเกิดขึ้นได้เสมอแต่ก็ดูแลจิตใจตัวเองด้วยอย่าให้มันวนจนนานมากเกินไปออกไปจากตรงนั้นบ้างสลับเรื่องบ้างนะพี่กวงเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็งดงามมันเป็นไหลแบบในกี่โมเมนต์ที่เราได้เห็นในภาพอ่ะเนาะม
2: ัน
1: เป็นความงดงามนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกแย่นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะ เขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทางขสมกใช่ไหมพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เขาก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นชัตเทิลบัสค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่14จะไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่16ก็จะมีตั้งแต่สถานีท่าพระไปสนามหลวงสนามชัยสนามหลวงอนุสาวรีย์ชัยนะคะฝั่งพญาไทไปสนามหลวงคือจุดปลายทางไปสนามหลวงทั้งหมดแต่จุดที่ขึ้นจะมีความแตกต่างกันถูกไหมคะจะมีทั้งสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะแล้วก็ประตูเทวาพิรมนะคะจะเป็นต้นทางปลายทางคือสนามหลวงนะคะก็จะเป็นชัตเทิลบัสค่ะคุณผู้ฟังคันแรกส่วนใหญ่จะเป็น7โมงเช้ายกเว้นประตูเทวาพิรมนะคะและคันสุดท้ายเนี่ยจะออกราวๆ15:30 นจากต้นทางนะคะส่วนคันสุดท้ายจากสนามหลวงจะจบที่เวลา18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะออกพื้นที่หมดนะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะช่วยกันและมีจิตอาสาไปร่วมกันจากหลายหน่วยเลยทีเดียวนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่เรายังสนใจมหรสพต่างๆติดตามได้ไหมอย่างที่บอกเมื่อวานก็มีเยเนย
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเยเนยก็
2: คนเยอะมาก
1: เต็มที่ตะเลดคือเข้าใจนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเวลาทำไมไปดูคอนเสิร์ตเราเห็นนะมีปัญหาว่าเนี่ยทำไมเลทแล้วไม่แจ้งบางทีอาจจะยากนิดนึงหลายๆครั้งหนึ่งไม่รู้หรอกว่าในแต่ละคอนเสิร์ตที่เลทเพราะอะไรแต่หนึ่งในนั้นมีความเป็นไปได้บางทีการเข้าไปซาวด์เช็คหรือการไปดูแมคานิกบางอย่างว่าความพร้อมตรงนั้นตรงนี้และซ้อมเจาะของแต่ละช่วงมันก็อาจจะทำให้การเริ่มมันไม่สามารถเริ่มได้ตรงเวลาทันทีแต่ทีเนี้ยมันจะแจ้งข้างนอกอย่างไรว่า
2: เออ
1: มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในหลายๆคอนเสิร์ตเราก็เป็นกันยังคงเป็นกันอยู่บ้างซึ่งทุกที่เชื่อว่าพยายามหาทางที่จะแก้ไขไม่มีใครอยากจะเริ่มเลทอ่ะเนาะแต่ข้างในบางทีเวลามันซ้อมอ่ะถ้าซ้อมไม่ชัวร์ก็ไม่กล้าปล่อยให้คนเข้ามาถูกไหมฮะ
2: หรือเหตุผลด้านความปลอดภัยอื่นๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าอย่างอ้อมอ่ะล่าสุดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างได
2: ้ครับ
1: อ้อมจะต้องเปิดตัวจากตรงนึงอยู่ๆกำลังจะเดินไปเปิดตัวพี่อ้อมไม่ต้องเปิดตรงนั้นนะครับเห็นอ้อมบอกทำไมอ่ะซ้อมตรงนั้นมาอ๋อมันไม่ชัวร์ครับอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็พอมันเริ่มเลทมันก็เลยจบเลทหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเตรียมตัวกลับบ้านไม่ทันอะไรเงี้ยก็เข้าใจแต่เห็นไฮบายป่ะพี่กวง
2: ที่เขามีเปิดเพลงให้น้อง
1: ตื่นเต้นเกินไปเอ้ยเปิดยายแลม
2: เปิดยายแลม
1: คือ
2: ตอนแรกเปิดเกาหลียังไม่โดนเส้นเท่าไหร
1: ่พอเปิดยายแลมแล้วเต้นไม่เลิกแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการสบตา
2: ครับ
1: ตาเท่านี
2: ้ใช
1: ่ไม่มีปัญหาเรื่องการสบตากันเลยทีเดียวหรือเมื่อวานมีความประทับใจกับ GDH เราโตมากับหนังเขากี่เรื่องเราก็ได้รับความประทับใจจากตรงนั้นแต่บางคนเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็เถลิงทนายปีศาจ
2: เฮ้ยนี่คือหากันมาก
1: อันดับหนึ่งนะจ๊ะ
2: ใช่
1: อันดับหนึ่งนะจ๊ะตอนน
2: ี้รออยู่ยังไม่จบจากอีเลสซั่นอยู
1: ่อ๋อฉันจบแล้ว
2: เก็บได้ก็แหละตอนเก้าแหละ
1: ที
2: ช
1: เจอร
2: ์ทีชเจอร์เลสซั่นจะอยู่เลสซั่น
1: จบแล้วจบแล้วแล้วกลับไปดูไว้นั่นแล้วไออะไรนะที่พี่คนนั้นเขาเล่นอ่ะที่พี่มือตบเขาเล่นสมัยก่อนไปดูย้อนกลับไปอีกนะแล้วก็บางคนเลือกไปดูคุณบอยปกรณ์และคุณนุ่นศิรพันธ์เป็นไงบ้างพี่กวง
2: ดีมากครับ
1: เป็นไงฮะอธิบาย
2: คือปกติเราจะชินกับรัชดาลัยที่โปรดักชั่นยิ่งใหญ่มิวสิคัลแต่อันนี้คือละครเวทีแบบออริจินอลที่เป็นบทเป็นพูดอย่างเดียวแล้วก็คือ1ฉากเท่านั้นไม่ยากไปกว่านั้น
1: ไม่ขยับเลย
2: ไม่ขยับปรับเข้าออกกับ3ตัวละคร6คน3คู
1: ่มีอยู่แค่นั้นเหรอ
2: ใช่ดีมากจริง
1: แล้วเลิศเลย
2: เลิศสตอรี่ดีมาก
1: เอาเหรอ
2: ม
1: ีน้องเพิร์ทใช่ไหม
2: มีน้องเพิร์ท
1: มีเอมมีคุณเอมใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่ยูโรด้วยเหรอ
2: ยูโรกับน้องกับน้อง
1: ต้นข้าว
2: ต้นข้าวคู่กัน
1: ยูโรมาเล่นอันนี้เลย
2: ใช
1: ่พอเขายูโรเมื่อก่อนเขาอยู่ช่อง7เนาะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วพอเราเห็นพอเขาออกมาจากช่อง7เราก็เห็นเขาก็ฟูมฟักกันมานะฝีมือแล้วเขาก็มามีความหลากหลายมาก
2: โอ้โหแล้วในเรื่องนี้ยูโรกับต้นข้าวบอกเลยว่าถึงพริกถึงขิงมาก
1: แล้วพี่นุ่นกับน้องบอย
2: โอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่นุ่นเขาสุดยอดอยู่แล้ว
1: พี่นุ่นก็ตึง
2: บอยก็มา
1: พี่บอยเขาตึงนะ
2: จัดตึงให้เท่ากันเลย
1: ในอีกมุมนึง
2: ในอีกมุมนึง
1: ที่เราไม่ค่อยได้เห็น
2: ถูกถูก
1: อ่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะไปดูวันสเกนอีกสักครั้งยิ่งเจ็บยิ่งจำยิ่งรักนะคะก็ติดตามได้มันมีไปแล้วรอบจริงๆเนี่ยก็จะคือวันนี้
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะว
2: ัน
1: นี้วันแรกนะคะไปจนถึง5กรกฎาคมนะคะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร
2: ์ใช่ก็ค่ะซื้อบัตรไทยทิเก็ตได
1: ้นะคะมีหลากหลายราคาค่ะคุณผู้ฟังยังไงซะอ้อมยังเชื่อว่าบางครั้งการที่เราให้เวลากับตัวเองมีความสุขกับมหรสพที่เราเลือก มันก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่จะเยียวยาให้เราก้าวข้ามช่วงเวลาที่เราเหนื่อยค่ะ
3: สวัสดีวันจันทร์ลองให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นอีกครั้งไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเดินในจังหวะของตัวเองก็พอแล้ว
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM Fandom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับสวัสด
3: ี
2: คร
3: ับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: Daytime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออก
3: วันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหา
5: พุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเตรียมบินรัสเซียใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมุ่งขออภัยค่ะสร้างความมั่นคงพลังงานดันโอกาสธุรกิจไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
11: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
12: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
9: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตด้านรองนายกสีหศักดิ์เผยกำหนดเยือนรัสเซียหารืออาเซียนรัสเซียเน้นเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกย้ำยังไม่ชัดเจนคุยเรื่องนำเข้าปุ๋ยเพิ่มเติมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2569ถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยจะมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โลกสถานการณ์ในภูมิภาคตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในสาขาใหม่ๆระหว่างอาเซียนกับรัสเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการหารือเรื่องการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียหรือไม่นั้นระบุว่าประเด็นดังกล่าวมีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของราคาและรายละเอียดต่างๆอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหารือเพิ่มเติมในการเดินทางครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศและการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น782คนแล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น181คนโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง72คนนับว่าเป็นหนึ่งในสถิติผู้ป่วยที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงวันเดียวในช่วงที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวสำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาล่าสุดนี้มีศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของประเทศโดยเชื้อไวรัสอีโบลายังแพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกันทั้งนี้การระบาดครั้งล่าสุดนี้เกิดจากเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ปุนติบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากอีกทั้งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการรับรองด้านสำนักงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติระบุว่าการติดตามผู้สัมผัสโรคเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีประชาชนเกือบ1ล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งในจังหวัดอิตูรีทำให้ผู้คนหนีความขัดแย้งและโยกย้ายที่อยู่อาศัยอยู่บ่อยครั้ง
14: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
8: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธัมมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: EFM News
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
19: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
21: Number 18

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสำหรับเวลานี้นะคะ 4 โมงเย็นกับอีก 21 นาทีผ่านเวลาช่วงพักเที่ยงราวๆสัก 3 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงบางคนอาจจะกำลังเล็งดูว่าช่วงเวลาทีทามนี้เรากินอะไรดีนะระหว่างหมูปิ้งหรือกุ้ยช่ายทอดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยทีทามเอาเป็นว่าคุณจำได้หรือเปล่าว่ามื้อเที่ยงคุณกินอะไรคุณผู้ฟังย้อนกลับไปมื้อเที่ยงคุณกินอะไรคุณจำได้หรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนค่ะคนไทยอย่างเราจริงๆคนทุกคนแหละกองทัพมันเดินด้วยท้องแต่คนไทยอย่างเราอาหารหาง่ายกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องยิ่งกว่าของใครทั้งนั้นและไม่ใช่มีเฉพาะเราที่ต้องเดินด้วยท้องน้องแมวของเราก็ต้องเดินด้วยท้องเหมือนกันเรามาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโนะเรียลมิทฟรีสดรายแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นกันดีกว่านะคะสำหรับอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือฟรีสดรายที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟัง ถ้าบอกว่าไซส์เนี่ยจะพอๆกับอาหารเม็ดอาหารเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เรานึกภาพได้ว่าโอ้มันจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์อ่ะเนาะแล้วยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเขาก็เลยผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองนะคะบ้านไหนอยากลองแต่กังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบไหมตอนนี้เขาออกขนาดมี50กรัมขอไอแป๊บอยู่ๆคอแห้งเอาลงคอนะคะก็ ฟังเสียงชัดป่ะพี่อ้ําอ๋ออยู่ลงคอไปเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนะโอ้ยคุณผู้ฟังมันเกิดเหตุแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพูดต่อไหมอ่ะเดี๋ยวนะงงไปหมด

0: ท่านั้น
1: เอาค่ะก็กลับมาได้เป็นเกือบจะปกติแต่เสียงมันยังไม่หายขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงกินโนะเราพูดถึงเรื่องของขนาดที่เขาออกมาในไซส์50กรัมที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่แมวทั้งหมดได้มีโอกาสเอาไปให้ลูกน้อยของคุณได้ชิมก่อนเพราะว่าถ้าเกรงว่า

0: ที่มันเป็นขนาดทดลอง50กรัมให้คุณได้เลือกด้วยนะคะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก25นาทีมันมีข่าวหนึ่งที่อ่านมาเขาพาดหัวข่าวไว้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ข่าวในโซเชียลมีเดียมันจะเป็นพาดหัวไซส์มันก็จะเหมือนหนังสือพิมพ์ใหญ่กลางเล็กช็อกป้าวัย47เล่นแอปหาคู่คุยไม่ถึงวันถูกหลอกเงินแสนแถมเสียตัวประโยคนี้ช็อกป้าวัย47เล่นแอปหาคู่คุยไม่ถึงวันถูกหลอกเงินแสนแถมเสียตัวอันไหนคือสิ่งที่สะดุดที่สุด
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
0: พรุ่งนี้เจอกันกับอังคารคลุมโปงนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะเจอกัน2ทุ่มกับคุณเอกตายแน่
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: สวัสดีวันจันทร์ลองพูดกับตัวเองว่าเก่งมากเลยนะวันนี้ช่วยเติมกำลังใจได้เยอะเลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอง
6: านที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ติดตามได้ทุก EP ที่คุณสนใจกับใต้โต๊ะทำงานนะคะต้องขอบอกว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะในรายการทอล์คของเราขออนุญาตงดการออกอากาศนะคะสามารถติดตามรายการเพลงได้ตามปกติค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับใต้โต๊ะทำงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ังดีจะว่าฟังก
1: ็แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
3: นี่น่ะหรอกนกนภา
1: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สุกนี้นะคะไม่ว่าน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีเรื่องอะไรลองดูค่ะพี่ๆเขาจะไปหาอยู่ตรงนั้นนะคะพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมพร้อมๆกับการร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธอฟพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: สำหรับ New Release ช่วงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยตรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: พุทธอกพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานน่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
8: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
12: จริง
11: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
12: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
11: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
12: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ประสบนิกรทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2ขณะที่เหล่าทัพสำนักงานอัยการสูงสุดหน่วยงานราชการจัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยตลอดมารองนายกพิพัฒน์นำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100 รูป ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนายกอนุทินมอบนโยบายมหาดไทยยกระดับธรรมาภิบาลดันไทยเข้าสู่ OECD เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมสั่งเข้มปราบยาเสพติดอาชญากรรมเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลและดูแลปัญหาภัยพิบัติก่อนเดือดกลางที่ประชุมปมรองผู้ว่าบอกมีอำนาจย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์สั่งบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่มีร้านเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้านค้ารัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวสุชาติลุยอุทยานสิรินาถดันโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมสนามบินลดรถติดสร้างรายได้ชุมชนนายกเตรียมบินรัสเซียร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียหวังใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมั่นคงพลังงานดันโอกาสธุรกิจไทยคนร้ายรอบเผาสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่ด้านกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซัดผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งทำลายมากกว่าสร้างหวังสร้างความหวาดกลัวเลือกเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้รถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถรับส่งนักเรียนนักเรียนบาดเจ็บ24รายพื้นที่สภ.ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีคนขับรถนักเรียนบอกขับตามรถคันอื่นออกจากซอยไม่คิดว่ารถบัสจะไม่เบรกให้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีการไฟฟ้าเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเคลียร์เหตุดินสไลด์บริเวณอุโมงค์ขุนตาลระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาน้อยจังหวัดลำพูนจากฝนตกหนักในพื้นที่กรมประมงปิดอ่าวรูปตัวกอในฤดูวางไข่ประจำปี2569แบ่งเป็น2ช่วงเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างสมดุลสัตว์น้ำเศรษฐกิจป่าฝืนปรับโทษสูงสุด1ล้านบาทสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นประกาศยุติทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลมีผลทันทีลงนามข้อตกลงทางการ19มิถุนายนนี้ด้านเอกนิติชี้หากศึกตะวันออกกลางคลี่คลายเล็งปรับ GDP ไทยใหม่รับสัญญาณบวก
13: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
18: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
20: EFM DJ Playlist by
21: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณช่วยกันเลือกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากฟังเพลงของน้องนุ่นิวนะคะเดี๋ยวเบรก3อ้อมตั้งเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักนิดนึงส่วนเบรกนี้เราไปกันที่เพราะอะไรนะคะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมที่ปรึกษาและปิดท้ายที่บลูมนะคะมีคุณผู้ฟังเป็นห่วงสุขภาพอ้อมเพราะว่าเมื่อเบรกที่แล้วอ่ะมันมีอาการที่แบบอยู่ๆเหมือนแบบคออ้อมตัดอ้อมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยไปไหมอ้อมไม่ได้ถูกตัดคอนะแต่หมายถึงพูดอยู่แล้วเสียงแห้งคุณผู้ฟังก็เลยสันนิษฐานมาว่าสำลักน้ำลายแบบเข้าไปในหลอดลมได้ยินมา2ครั้งแล้วน่าจะเกิดจากการปิดกั้นช่องทั้ง2หย่อนหรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังอันนี้คือจากประสบการณ์หรือเปล่าหรือคุณผู้ฟังเป็นแพทย์เอาจริงเพราะว่ามันคือค่อนข้างละเอียดมากเลยนะก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดให้ถ้ามันจะอันตรายนะมันจะค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดตอนนอนให้นอนตะแคงซ้ายค่ะอ้อมนอนตะแคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าจมูกอ้อมถ้านอนตะแคงตื่นเช้ามาอ้อมจะล็อกอ้อมได้แต่นอนตรงเหมือนอีกนิดเดียวก็นอนตายอะค่ะอ้อมนอนแงนอย่างอ้อมนอนตรงอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังก็แต่ต้องอธิบายก่อนว่าคือในห้องมันมีฝุ่นแล้วอ้อมเป็นคนแพ้ฝุ่นที่เยอะแล้วบางทีอ้อมว่ามันไม่ได้ไม่เชื่อคุณผู้ฟังนะคะแต่ในจุดเนี้ยเมื่อกี้มันไม่ได้สำลักน้ำลายเพราะคอเนี่ยมันแห้งตัดไปเลยแต่ยังไงก็ไปพบแพทย์นะคะแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยแต่ทั้งหมดบางทีมันก็อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันที่เราควบคุมร่างกายไม่ได้มันทำให้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่กับธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงต้องเรียนรู้แต่ถามว่าพยายามป้องกันให้มันเกิดน้อยที่สุดไหมพยายามแล้วแต่เราฝืนไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะเอาไปถ้าบอกคุณหมอจะถามคุณหมอดูว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนและใช่สิ่งนี้หรือเปล่าก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็เรากลับไปที่เรื่องเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่ามันแบบที่มีข้อความที่บอกคุณผู้ฟังว่าช็อกป้าวัย47เล่นแอปหาคู่คุยไม่ถึงวันถูกหลอกเงินแสนแถมเสียตัวถามว่าสิ่งนี้คุณผู้ฟังมีอะไรให้ตกใจบ้างในรูปประโยคนี้มีความแตกต่างจำนวนหนึ่งที่มากกว่าก็คือคำว่าป้าวัย47หลายคนไปจนถึงจุดที่คนเขียนข่าวอายุเท่าไหร่การเรียกว่าคนวัย47ว่าป้าเอ๊ะเขาจะอายุเท่าไหร่แต่บางคนก็มีใจที่จดจ่ออยู่กับเรื่องเอาหน่อยอย่างน้อยได้เสียตัวคุณผู้ฟังเราเนี่ยมันยังไงใจเนี่ยเรายังไงฮะก็มันก็ช็อกตอนเราอ่านเราก็ช็อกแหละว่าจริงๆการเล่นแอปหาคู่คุยไม่ถึงวันถูกหลอกเงินระดับแสนหนึ่งแล้วยังจะต้องเพียงพร้ำนะคะมีเรื่องของทางตัวความสัมพันธ์ไปด้วยไม่แน่ใจว่ามีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรเอาไว้อีกหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสที่เราจะต้องเป็นห่วงกันแต่ในเรื่องที่คุณผู้ฟังอาจจะมีช็อกในอีกแบบนึงคืออันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับเหยื่อที่โดนนะถูกไหมแต่สิ่งนึงคือ47พี่เรียกป้าแล้วเหรอเอาจริงๆนี่ก็ช็อกตรงนี้เหมือนกัน
2: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ติดตามได้นะคะสำหรับพุทธทอล์กพุทธโทไม่ว่าจะเป็น EP ไหนก็แล้วแต่คืนไหนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังสามารถย้อนรับฟังรับแล้วก็ไปเข้าไปดูได้เลยจะถนัดดูหรือจะถนัดฟังเฉยๆเชิญได้ตามสบายนะคะแต่พุธนี้เราขออนุญาตนะคะงดออกอากาศสำหรับพุทธทอล์กพุทธโทกับคุณผู้ฟังติดตามกันได้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รส

0: เริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อยอีไอเร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอป๊อปคอร์นป๊อป

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 5:00 น.กับอีก40นาทีนะคะเตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านในขณะที่เขาเรียกได้ว่าเราเปิดสปอตใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นหลังใหม่ก็คือมีน้องเอาการ์ดแต่งงานมาให้แล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกันนะคนเราจะไปต่อมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการไปต่อในชีวิตนะคะก็เรียกได้ว่าบางคนบอกว่าการแต่งงานเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบจุดสิ้นสุดทางนี้แล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็เอาเถอะมันก็เป็นทางที่เราเลือกแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งคนที่เลือกที่จะอยู่คนเดียวก็เลือกไปแล้วก็ขอให้เป็นการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ว่าคุณจะเลือกสถานการณ์ไหนขอให้คุณมีความสุขกับมันแล้วก็ไม่ลืมว่าในทุกสถานการณ์มันจะมีทั้งสุขและทุกข์ผสมกันเสมอเพราะมันคือเรื่องเดียวกันแค่คนละชื่อเท่านั้นเองจริงๆทุกข์มันก็คือชื่อของการสุขน้อยหรือสุขมากใช่ไหมคะมันก็แค่เรียกชื่อที่ต่างกันแต่ความรู้สึกมันก็เดินคู่กันไปนะคะขอให้คุณมีความสุขเราใช้คำนี้แล้วกันหรือไม่ทุกข์มากนะคะในการเดินทางกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่เจอคนใจร้ายกับคุณนะคะแล้วก็มี EFM อยู่เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมสวัสดีนะคะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟัง
4: เวลา18นาฬิกา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 4

0: นชั่วโมงของเรานะฮะด้วย1งานฮิตจาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับนี่คือ1งานอันดับที่4เลยอยู่มาประมาณเนี่ย4สัปดาห์ติดต่อกันด้วยนะครับเป็นงานจากหนุ่มๆไรแคนกับเพลงถ้าเกิดนั่นเองซึ่งเป็นซิงเกิลโชว์ของเลยของน้องตุ้ยนะฮะ1ในสมาชิกวงไรแคนที่มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ด้วยพร้อมกับเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบเพลงไหนคุณผู้ฟังเลือกมาฝากกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงของ20สําหรับเพลงด้วยกันนะครับทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ SoSafe ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเย็นวันจันทร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับ15มิถุนายน DJ Paris อยู่กับ SoSafe นะครับดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้ต้นสัปดาห์เลย6โมงถึง2ทุ่มนะครับสวัสดีทุกช่องทางของ EFM กันด้วยนะฮะในทางออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุ FM 94นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงเลิกงานแบบนี้อยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษก็ส่งมาฝากกันได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินเลยเดี๋ยวต้นชั่วโมงเนี่ยไปกันแบบว่าสบายๆกันหรือกันคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆเพลงที่ Requestเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ใช้คำว่าอกหักด้วยนะคุณผู้ฟังหลากหลายเลยนะฮะอยากได้เพลงไหนก็รีเควสต์มาบอกกันนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
6: กินนกสปูน
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
13: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
14: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ

0: เศร้ามากเพลงนี้คุณผู้ฟังครับเป็นหนึ่งเพลงความหมายดีที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ร่วมคล้ายๆเนื้อเพลงเหล่านี้เลยนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่เลยของสาวสวยเชอรี่นะครับจาก Kiddo Records เพลงนี้ชื่อว่าชั่วคราวคุณผู้ฟังเป็นฟิลอารมณ์เวลาเราจากลาใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็รักเขามานานพอสมควรนะแล้วก็ลึกๆเนี่ยก็แบบรู้สึกว่ามันผ่านไปแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าในใจเรารู้สึกว่าอยากให้เขาอยู่นานกว่านี้นะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงเศร้าที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
3: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่

0: ร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ Number 1

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: EFM Fandom Live สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มสุดหล่อด้วยกันลาเต้แล้วก็คิมนะฮะจากซีรีส์พบเธอซึ่งเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะฮะ Final EP กับโปรเจกต์ที่หลายคนก็น่าจะได้ทราบกันว่า4หนุ่มนักแสดงหลักเนี่ยก็คือผ่านอะไรมาเยอะแยะมากเลยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเรื่องที่ฟีดแบคเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยโอ้โหหลายคนชมตั้งแต่โปรดักชั่นภาพนะฮะเรื่องของภาษาที่ใช้ในซีรีส์แนวพีเรียดด้วยแล้วก็นักแสดงที่เล่นดีมากมากเลยคุณผู้ฟังครับก็อยากให้ไปฟังบทสัมภาษณ์ย้อนหลังก่อนจะไปเขาเรียกว่าใครพลาด Final EP ไปเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเนี่ยจะได้อินมากขึ้นเลยนะครับส่วนท้ายชั่วโมงเราพา2หนุ่มเล่นเกมกันด้วยนะที่ชื่อว่าเกม3พบบรรจบรักนะครับก็ไปเติมความฟินกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้18มิถุนายนน่าจะได้เห็นกันแล้วกับประกาศของ EFM Station ที่งดออกรายการงดออกอากาศรายการทอล์ค1สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปเจอกัน25มิถุนายนเลยจะเป็นคู่ใครเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันได้ทุกโซเชียลของ EFM Station เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
1: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับเอาจริงหลายคนน่าจะพอเดาได้เพราะว่าวันนี้ผมเปิดไมค์เร็วๆนะฮะแล้วก็พูดน้อยมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ 18:45 โดยประมาณนะคุณผู้ฟังจะตัดเข้าสู่พระราชพิธีกันนะครับจากทางสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยกับพระราชพิธีทางเสียงนะครับในสถานีของเราเลยส่วนใครที่จะเปิดออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็อยู่กับโซเซฟต่อได้นะครับ2ช่องทางออนไลน์ของเราแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ a time.live/EFM เลยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Sosafe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อทรงข่มเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้ว ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่สองวิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนาปรินาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติ พระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะครับพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์ไม่ได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกตวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดและก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบุรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับ แล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่2ทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่3คือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่4คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
3: คะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตชัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่ง ชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสเวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลเสเวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสเวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสเวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปริณายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นๆแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพระพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตรเจ็ดชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: Up.
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่สองพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลังทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

ติเรกะวัตสะสะตังชีวะโตติเรกะวัตสะสะตังชีวะโตติเรกะวัตสะสะตังชีวะโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงฆ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้เส ช้พระสังไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเช่นหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเตอร์บัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18 นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทําทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาดนางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: Yep.

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทร์ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 19:13 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัพพปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 6:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภาสถาบันอดีตผู้บริหารสถาบันคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ต่อมาปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยมีสภาสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติที่ผ่านมาสร้างผลงานโดดเด่นทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษารวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในระดับดีเยี่ยมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนจากนั้นเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสชนกครินและร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนประจำปี2569มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพ.ศ. 2570และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพ.ศ. 2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาวันที่2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวนสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงร่วมในพิธีในการถวายภัตตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวมจำนวน8 รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพด้วยสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4 รูปคัดเลือกจากความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงซึ่งการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้ไม่ขัดข้องเรียบร้อยสมพระเกียรติเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมรวมจำนวน8 รูปจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะในทํานองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากสุ่มและเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากสุ่มทั้งนี้ทํานองการสวดพระอภิธรรมมีทํานองเฉพาะเรียกว่าทํานองหลวงซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4 ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสุ่มและทํานองสรพัญญะองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1 ถึง 12 สิงหาคม 2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy ofRoyal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับงานโครงการหลวง57ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมบนเวทีที่เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการหลวงเช่นการสาธิตประกอบอาหารการแนะนำผลิตภัณฑ์การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักวิชาการ าและเกษตรกรรวมทั้งการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์ในปีนี้จะมีการเปิดตัวกุหลาบสายพันธุ์ใหม่กุหลาบควีนสุธิดาพร้อมจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพรวมกว่า 3,000 รายการอาทิมะเขือเทศเชอรี่ช็อกโกแลตเมลอน101สาวรสสายพันธุ์ MJ01ข้าวเหนียวดำจานูเนเน่ข้าวเจ้าดำจากูเนเน่ควินัวชากาแฟชุดพิเศษและไม้ดอกไม้ประดับพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาทั้งนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเร่งรัดดำเนินงานและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568โดยเข้าเยี่ยมครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศณบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานได้แก่เมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคละชนิดจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริจังหวัดเชียงรายกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นจากโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายก

ตัวในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินณบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีโดยอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเก็ดครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยจ่าสิบเอกธานีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยพลทหารปริวัติสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พลานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมนาหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวรรณาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันทรายน้อยวัดร่องคุณและวัดศรีชุมสวดมาติกาและสดับปกรณ์อันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างซาบซึ้งอันหาที่สุดมิได้ส
ำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้บุคคลสำคัญและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นวันที่2โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO เป็นต้นส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเป็นจำนวนมากอาทิคณะพระสหายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกระทรวงศึกษาธิการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กองสรรพาวุธเบากองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาธนาคารอาคารสงเคราะห์สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนด้วยต่างล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและผู้ได้โอกาสพร้อมทั้งทรงผลักดันหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและผู้เปราะบางในสังคมสร้างความผาสุกและความหวังแก่ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงที่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนในเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอีกด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปภายในพระบรมมหาราชวังจนถึงวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อีไอเร
9: พอดีที่คิดเร
8: อีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเ
8: รอีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเ
6: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
9: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อีไอเร
9: พอดีที่คิดเร
8: อีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเ
8: รอีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเ
6: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
3: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตที่ยากขึ้นอาจหมายถึงว่าชีวิตคุณกำลังพัฒนาขึ้นอยู่ยิ้มสู้กับทุกความลำบากเราจะเก่งขึ้นแน่นอน
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamor
3: ได้แค่เดินมาส่งกวินดี featuring Black Heart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสมช.ยกระดับความมั่นคงไฟเขียวตั้งศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติเตรียมชงครม.พรุ่งนี้ส่วนไทยช่วยไทยพัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า24ล้านรายและพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดสักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: สมช.ยกระดับความมั่นคงไฟเขียวตั้งศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติมอบกองทัพอากาศเป็นแกนหลักบูรณาการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่พร้อมสรุปรายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลเตรียมชงครม.เคาะพรุ่งนี้ยันไร้วาระประเมินศึกชายแดนกัมพูชาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อพิจารณาวาระขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนของประเทศโดยภายหลังการประชุมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ได้เปิดเผยผลการหารือใน2ประเด็นสำคัญที่ผ่านความเห็นจากที่ประชุมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศให้เท่าทันต่อบริบทภัยคุกคามในปัจจุบันโดยมีการระบุว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งเป็นไปตามแนวทางพัฒนาที่ดีเดิมไว้เมื่อปี2568เพื่อสอดรับกับรูปแบบการสู้รบและเทคโนโลยีการโจมตีทางอากาศในยุคปัจจุบันขณะที่ในระยะเร่งด่วนจะมีการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเฉพาะทางอาทิคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดโดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการน่านฟ้าควบคุมการใช้โดรนตลอดจนวางมาตรการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสำหรับประเด็นเขตแดนทางทะเลในที่ประชุมได้พิจารณาหลักการและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมโดยได้สรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำนวน2ท่านเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมนำเสนอต่อคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประนอมข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลพ.ศ. 2982นอกจากนี้ทางสมช.ยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีการยกประเด็นหรือสถานการณ์ชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือข้อกังวลกรณีการส่งมอบรถถังของประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาหารือในรายละเอียดแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีรายงานสิ่งบอกเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในขณะนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: รองนายกเอกนิติเผยใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า24ล้านรายคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
14: นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของการซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยความคืบหน้าภาพรวมการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุด15มิถุนายน2569เวลา15นาฬิกามีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จกว่า24ล้าน9แสนรายมีการใช้จ่ายกับร้านค้ากว่า1ล้าน 1,000 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 3,900 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นประชาชนใช้จ่ายกว่า 13,000 ล้านบาทและร่วมจ่ายกว่า 17,000 ล้านบาทโดยในจำนวนนี้เป็นส่วนที่มีการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งวันแรกมียอดใช้จ่ายกว่า46ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถมาร่วมใช้จ่ายกับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง4รายได้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ณภาพรท่านกลรายงานค่ะ
7: และปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลลง1บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5
15: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ไม่เป็นไร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: จะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลย
1: ผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอ่ะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
4: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: จากฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมหาไทยย้ายด่วนรองผู้ว่า5ตำแหน่งหลังนายกสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตเดือดกลางที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
13: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1581/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปและกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งตามคำสั่งในเดือนมิถุนายน2569สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับคำสั่งย้ายประกอบด้วย 1. นางวจิราพรอมตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 2. นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 4. นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ 5. นายรอมดอนหายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือสมาคมนักบินไทยแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินเดินหน้าปราบ Pay to Fly สร้างความเป็นธรรมยกระดับความปลอดภัยการบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยเพื่อรับฟังสถานการณ์การจ้างงานนักบินไทยและปัญหาการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบินหรือ Pay to Fly โดยมีนายธีรวัฒน์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินไทยพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันพบว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม1,736 คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีที่รอการจ้างงานอีก 1,219 คนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ถึงกว่า 4,300 ล้านบาทโดยสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการผลิตนักบินเกินความต้องการตลาดและการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำงานการบินในบางกรณีช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางรวมไปถึงการเกิดขึ้นของระบบ Pay to Fly ซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครงานจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบินการประชุมครั้งนี้สมาคมนักบินไทยได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างขณะที่นายพัทรพงศ์กล่าวว่าพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมอาจจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพนักบินลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาวด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 16:18 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณมินดานาวฟิลิปปินส์ขนาด 6.3 ความลึก114กิโลเมตรผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนสิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรงเริ่มเสียหายแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งภัยแผ่นดินไหวและภัยสึนามิสำหรับเหตุการณ์นี้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์การส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยสาเหตุเกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์และแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย
5: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง X
8: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
9: แค่คิดถูกต้องไหม
8: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
7: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
10: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
0: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
5: ถ้าเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
6: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
7: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
8: ภูเขา
7: ภูเขา
2: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
5: อยากให้ไปด้วยกัน
8: โอ้
9: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
2: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทธอกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับโทมัสทูเกลอาจต้องกลืนน้ำลายตั้งแต่เกมแรกของฟุตบอลโลก2026เมื่ออังกฤษเตรียมประเดิมสนามพบโครเอเชียที่ดัลลัสสเตเดียมโดยผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวคือแคลมองตูแปงเปาชาวฝรั่งเศสที่เคยมีประเด็นการเดือดกับเจ้าตัวมาก่อนโดยอังกฤษอยู่ในกลุ่ม L ร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามาโดยสิงโตคำรามหวังยุติการรอคอยแชมป์เมเจอร์ที่ยาวนาน60ปีให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้โดยหากทูเคิลพาอังกฤษคว้าแชมป์โลกได้จริงเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ทันทีเพราะยังไม่เคยมีกุนซือต่างชาติคนใดพาทีมชาติที่ตัวเองคุมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาก่อนและนายใหญ่ชาวเยอรมันจะกลายเป็นรายแรกของวงการอย่างไรก็ตามความน่าสนใจอยู่ตรงที่ทูเคิลเคยขึ้นใส่ดุ๊กเปงมาแล้วสมัยคุมไบเออร์มิวนิกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในปี2023ที่พ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยกุนซือรายนี้โดนไล่ขึ้นอัฒจันทร์หลังรับใบเหลืองครบ2ใบหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
8: ์ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ตั้งใจใช้ทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอออีไอเรพอดีที่คิดเรอออีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอออีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรฮู้ฮู้คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรออีไอเรพอดีที่คิดเรออีไอเรตัวอย่างที่คิดเรออีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Popcorn, popa popcorn, eh?
5: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 10
4: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
5: เมื่อถูกค้นพบ Free Hand
6: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: พุทธทอล์กพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูหนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับรูเบนอมริมอาจได้กลับมาเจอหน้าแมนยูไนเต็ดเร็วกว่าที่คิดหลังมีรายงานว่าเอซิมิลานใกล้แต่งตั้งเฮดโค้ชปีศาจแดงเข้ามารับงานคุมทีมโดยประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นอีกเมื่อแมนยูไนเต็ดมีคิวปิดท้ายทัวร์ปรีซีซั่นช่วงซัมเมอร์ด้วยเกมอุ่นเครื่องพบปีศาจแดงดำที่ทาซินสกี้อารีนาเมืองวอรอสวาฟประเทศโปแลนด์ด้วยหมายความว่าอโมริมอาจได้รีแมตช์กับทีมเก่าแบบไวทันใจไลนิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอังคารชีวิตต้องมีความบาลานซ์อย่าทำงานจนลืมแบ่งเวลามาทำสิ่งที่ชอบด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

办法的做出样子。每回你可以往弯跨从奖品上看，交换在这个来边做内容细微，但他从跨从奖品给白练练的

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1 นาฬิกานะครับ Manager ประ

0: เด่นการเงินให้แฟนบอลชาวไต้ครั้งหลังมีเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐระบุว่าสโมสรดึงหนี้ระยะยาวเพิ่มอีก125ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า108ล้านปอนด์จากการรีไฟแนนซ์หนี้ที่โยงกับดีลเทคโอเวอร์ของตระกูลเกลเซอร์ในปี2005โดยบริษัทแดงได้ปรับโครงสร้างตราสารหนี้มีหลักประกันระดับอาวุโสเดิมมูลค่า425ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า318ล้านปอนด์โดยเดิมทีมีกำหนดชำระคืนในปีหน้าทำให้ยอดหนี้รีไฟแนนซ์ขยับเป็น550ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ412ล้านปอนด์โดยตัวเลขที่น่าสนใจคืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มจาก 3.79% ในปี2015มาเป็น 5.36% ในโครงสร้างใหม่คาดว่าจะทำให้บาระดอกเบี้ยบานขึ้นราว 9.7 ล้านปอนด์ต่อปีโดยฤดูกาล2024-2025แมนยูไนเต็ดจ่ายค่าดอกเบี้ยไปแล้ว37ล้านปอนด์โดยเส้นตายชำระหนี้ถูกเลื่อนไปถึงปี2031แต่ภาพรวมภาระหนี้ของสโมสรจะอยู่ที่728ล้านปอนด์โดย485ล้านปอนด์ยังย้อนกลับไปเกี่ยวข้องกับเดียวซื้อกิจการแบบกู้ยืมของตระกูลเกลเซอร์นอกจากนี้เอกสารยังระบุว่ามีเงินสดเพิ่มเติม93ล้านปอนด์ถูกกันไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทโดยในเชิงฟุตบอลยูไนเต็ดเริ่มขยับตลาดนักเตะแล้วโดยมีรายงานว่าใกล้ปิดดีลเอดาซอนกองกลางจากบราซิลอาตาลันตาด้วยค่าตัว39ล้านปอนด์ขณะเดียวกันยังถูกมองเป็นตัวเต็งในการล่ามาเตอุสเฟอร์นันเดสมิดฟิลด์เวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ประเมินไว้80ล้านปอนด์โดยภายใต้ฤดูกาลแรกแบบเต็มตัวของไมเคิลคาริกในตำแหน่งกุนซือแมนยูไนเต็ดยังถูกเชื่อว่าการหาแบ็คซ้ายกองหน้าผู้รักษาประตูสำรองและเซ็นเตอร์แบ็คเพิ่มเติมเงินจากการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้อาจถูกนำไปช่วยเสริมแผนทุ่มตลาดนักเตะขณะที่รายได้จากการจบอันดับ3และคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลก่อนคาดว่าจะช่วยให้ปีแดงโกยเงินรวม 191.5 ล้านปอนด์เมื่อรวมเงินรางวัลและผลงานทางการเงินอื่นๆหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต

0: สวัสดีวันอังคารทุกความผิดพลาดคือโอกาสเริ่มต้นใหม่อย่าลืมพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะให้อภัยตัวเองด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.จูดเบลลิงแฮมออกมาเปิดใจแบบตรงๆว่าแคมป์ทีมชาติอังกฤษในยูโร2024มีหลายอย่างนอกสนามไม่ลงตัวแม้สุดท้ายสิงโตคำรามจะทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนพ่ายสเปนไปแบบน่าเจ็บใจโดยทีมของแกร์เซาเกตถูกมองเป็นหนึ่งในตัวเต็งจากผลงานช่วงหลายทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้าแต่เส้นทางในเยอรมนีกลับไม่ได้ไหลลื่นนักต้องพึ่งลูกตีลังกาท้ายเกมของเบลเลคแฮมกู้ชีพใส่สโลวาเกียโดนจุดโทษผ่านสวิตเซอร์แลนด์และได้ประตูท้ายเกมเชือดเนเธอร์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศโดยตอนยูโรเราทำบางอย่างนอกสนามผิดไปนิดหน่อยผมไม่รู้สึกว่ากลุ่มนักเตะเชื่อมกันได้ดีเท่าที่ควรด้วยหลายเหตุผลความคาดหวังก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเราทำได้ดีในปี2018และที่กาตาร์พอถึงทัวร์นาเมนต์นั้นเราถูกมองเป็น1ใน2หรือ3ทีมที่ขุนคว้าแชมป์เราไม่ได้เล่นดีเป็นพิเศษดังนั้นต่อให้ชนะคุณก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเท่าที่ควรฟุตบอลมันมีธรรมชาติที่ชัยชนะผ่านไปเร็วแต่เราควรเก็บโมเมนต์นั้นไว้นานกว่านี้ทุกคนต้องรู้สึกว่าได้รับความรักและเป็นส่วนสำคัญของทีมอีกอย่างคือต้องสนุกกับมันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน

4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับSpacex ของ Elon Musk กลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาดการเงินโลกหลังเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq ด้วยมูลค่ากิจการสูงถึง 1.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 58 ล้านล้านบาทนับเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกจนมีความต้องการจองซื้อหุ้นสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายหลายเท่าแต่ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้สร้างผลตอบแทนให้เฉพาะ Elon Muskหรือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นโดยเพราะข้อมูลจาก Hale.com แพลตฟอร์มด้านการลงทุนของสหรัฐที่ถูกอ้างโดย The New York Times ระบุว่าการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceX อาจสร้างเศรษฐีหน้าใหม่จากพนักงานและอดีตพนักงานมากกว่า 4,400 คนโดยในจำนวนนี้ราว400คนมีมูลค่าสินทรัพย์จากหุ้นเกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3,600 ล้านบาทหนึ่งในนั้นคือ Trevor Hivesอดีตวิศวกรปล่อยจรวด SpaceX ที่เข้าร่วมบริษัทตั้งแต่ปี2011ในช่วงที่หลายคนยังมองว่า SpaceX เป็นเพียงสตาร์ทอัพเสี่ยงสูงและมีโอกาสล้มเหลวได้ตลอดเวลาในเวลานั้นพ่อแม่ของเขาอยากให้เลือกงานที่มั่นคงกับบริษัทใหญ่มากกว่าแต่ไฮส์ตัดสินใจอยู่กับ SpaceX ต่อและการตัดสินใจครั้งนั้นกำลังตอบแทนอย่างมหาศาลและปัจจุบันไฮส์คือหุ้น SpaceX มากกว่า 100,000 หุ้นซึ่งหากคำนวณจากราคา IPO ที่135ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 13.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า500ล้านบาทและมูลค่านี้ยังเพิ่มขึ้นอีกหลังจากหุ้นเปิดซื้อขายอย่างเป็นทางการไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

0: สวัสดีวันอังคารเติบโตมาดีขนาดนี้อย่าลืมภูมิใจและขอบคุณตัวเองเยอะๆนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาสื่อรายการนี้ครับเมื่อหมอไทยขาดแคลนหนัก2โมเดลแก้เกมสาธารณสุขล่มสลายด้วย AI Robotหุ่นยนต์ดินสออุดรอยรั่วงานรูทีนคือเวลาให้พยาบาลดูแลคนไข้จริงโดยทำไมเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐตึงจ้องเจอกับภาพผู้คนหนาแน่นจนล้นออกมาเน่าอาคารคำตอบไม่ใช่เรื่องของสถานที่แต่เป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ฝังรากมานานในระบบสาธารณสุขไทยโดยลองดูตัวเลขง่ายๆ40ล้านครั้งต่อปีคือจำนวนสถิติผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกในปัจจุบันเท่ากับ1ต่อ 5,000 คือสัดส่วนของแพทย์1คนต่อประชากรในบางพื้นที่ 50,000 คนคือภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพสะสมทั่วประเทศและฝันร้ายที่แท้จริงกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะภายในปี2578ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเต็มตัวนั่นหมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามีแต่จะเหนื่อยล้าและขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคำถามคือเราจะเอาชนะสงครามตัวเลขนี้ได้อย่างไรโดยคำตอบไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มแรงงานมนุษย์แต่คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำหน้าที่แทนในส่วนที่ซ้ำซ้อนเพื่อคืนเวลาที่มีค่าที่สุดให้หมอและพยาบาลโดยบิ๊กโปรเจกต์421ล้านเมื่อทางบริษัทอย่างอิชิตันได้เตรียมทุ่มงบเพื่อสร้างหุ่นยนต์อิชิตันดินสอจำนวน480เครื่องโดยเป็นการครอบคลุมโรงพยาบาลรัฐกว่า30แห่งทั่วประเทศและโครงการนี้ปักหมุดที่จังหวัดชลบุรีโดยส่งมอบหุ่นยนต์รวม40เครื่องแก่4โรงพยาบาลรัฐได้แก่โรงพยาบาลบ่อทองโรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามโรงพยาบาลสัตหีบและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือโดย AI ที่ดีคือ AI ที่ช่วยให้มนุษย์กลับมามีเวลาดูแลมนุษย์มากขึ้นโดยในการที่เป็นกลุ่มทุนที่อาจดูเหมือนการทำ CSR ทั่วไปแต่มุมมองของสายเทคคือการส่ง AI ไปเทรนหน้างานจริงยิ่งหุ่นยนต์สัญชาติไทยตัวนี้ได้ไปเจอเคสจริงในโรงพยาบาลรัฐที่มีความหลากหลายสูงตัวระบบและอัลกอริทึมจะยิ่งถูกพัฒนาให้ฉลาดและตอบโจทย์บริบทสาธารณสุขไทยได้แม่นยำยิ่งขึ้นแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวันอย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่

0: การ
1: สวัสดีวันอังคารทุกบททดสอบจะช่วยให้เราเก่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ผ่านทุกเรื่องไปได้นะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้น

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ก็ติดตาม
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สวัสดีวันอังคารเตรียมร่างกายให้พร้อมโดยการกินสารอาหารให้ครบและหมั่นออกกำลังกายแค่นี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็พร้อมรับมือแล้วล่ะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชอบก็จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Week
3: Number 1
4: อย่างฟูงเพราะฉันยังคงคิดถึงเธอสักวัน
5: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสอทชี้สัญญาณสันติภาพตะวันออกกลางหนุนเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี2569และนายกรัฐมนตรีย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไทยเฝ้าระวังอธิปไตยเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
5: ่อค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์นายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไทยมีสิทธิ์ดูแลและเฝ้าระวังอธิปไตยของตนเองเต็มที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นประชาชนว่าไม่มีใครสามารถล่วงล้ำดินแดนไทยได้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2569ถึงสถานการณ์และท่าทีของกัมพูชาโดยระบุว่าการดำเนินการต่างๆภายในดินแดนของกัมพูชาเป็นเรื่องของกัมพูชาขณะที่ประเทศไทยมีหน้าที่และสิทธิในการเฝ้าระวังดูแลและปกป้องดินแดนชายแดนของตนเองเต็มที่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยมีความพร้อมในการป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้ามารุกรานหรือล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศพร้อมยืนยันว่ามีความมั่นใจในศักยภาพของกองกำลังและมาตรการดูแลพื้นที่ชายแดนส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าจีนได้มีการส่งมอบรถถังให้แก่กัมพูชานั้นนายอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องกิจการภายในของประเทศดังกล่าวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำได้สร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันดินแดนและอธิปไตยของไทยและจะไม่ยอมให้มีการล่วงล้ำดินแดนของประเทศอย่างเด็ดขาดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: สอทชี้หากเปิดช่องแคบฮอร์มูซช่วยลดแรงกดดันต้นทุนพลังงานและโลจิสติกคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นามพิมพ์ใจนี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มูซว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงในการลงนามและการปฏิบัติได้จริงจะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเสถียรภาพด้านราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะลดแรงกดดันของภาคอุตสาหกรรมหลังจากที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านพลังงานและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์นั้นคลี่คลายจริงจะช่วยทำให้ราคาน้ำมันค่าระวางเรือและเบี้ยประกันขนส่งมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงทำให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาวางแผนการผลิตการจัดหาวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุดทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้มีการปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจหรือว่า GDP ปี2569อยู่ที่ 1.6% ถึง 2% เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิมที่ 1.2% ถึง 1.6% ขณะที่การส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 8-10% จากเดิมที่คาดว่าไม่ขยายตัวและคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 2.5% ถึง 3% ณภาพรทั้งกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไร พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะและขอให้ไม่มีฝนตกในใจเลยนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
3: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: ให้กิน

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง X
4: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
5: แค่คิดถูกต้องไหม
4: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: ทุกเป้าหมายการลงทุนเริ่มที่ก้าวแรกทุกโอกาสมาจากก้าวที่รวดเร็วแม่นยำ Set in the City 2026มหกรรมการลงทุนแห่งปีที่จะเทรดทุกก้าวฟิตทุกสกิลการลงทุนให้คุณถึงเป้าหมายไปกับ50สัมมนา12เวิร์กช็อป60องค์กรผู้เชี่ยวชาญครบทุกทางเลือกการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือสายลงทุนตัวจริง 20-21 มิถุนายนนี้ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ร่วมงานฟรีมีโปรโมชั่น
3: ใต้โต๊ะทำงาน
10: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
11: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวเลยไหมคะกับ soft skill
10: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
12: ่
10: ะ
12: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพเรือสนธิกำลังยึดไอซ์3กระสอบมูลค่าหลายร้อยล้านบาทริมแม่น้ำโขงนครพนมสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
19: อย่า

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: องทัพเรือสนธิกำลังยึดไอซ์3กระสอบมูลค่าหลายร้อยล้านบาทริมแม่น้ำโขงนครพนมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตรัตนาชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามริมแม่น้ำโขงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมตำรวจตระเวนชายแดนที่237และฝ่ายปกครองอำเภอท่าอุเทนปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยบริเวณบ้านนาขาท่าตำบลพะทายกำลังลักลอบขนสิ่งของข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้กระทำความผิดได้อาศัยความมืดหลบหนีไปทิ้งกระสอบต้องสงสัยไว้ในพื้นที่ผลการตรวจสอบพบว่าภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์จำนวน3กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ100กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าในตลาดราว100ถึง300ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจระวังป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เนสเตอรี่อิรานคูด้าถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังประเทศออสเตรเลียว่าเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกฟุตบอลโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย20ปีได้ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายทีมชาติทูเคียในเกมที่ช่วยทีมแคนกาลูเอาชนะไปด้วยสกอร์2-0ในรอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกสำหรับอิรานคูด้าที่ลืมตาดูโลกในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศแทนซาเนียจากครอบครัวที่ต้องวิ่งหนีภัยสงครามมาจากบูรุนดีโดยปราศจากอะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลรองรับผ่านความยากลำบากในการเล่นฟุตบอลข้างถนนมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าจนทุกวันนี้เจ้าตัวได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เคยฝันไว้ในอดีตเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม H นัด